0: ความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้
1: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
3: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7 ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของ Thailand Ranking แทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ 4-3 เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์สมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทางนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย 0-2 เซต 3-6 และ 1-6 พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนรอมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่ง ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
12: 1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูง ความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมี

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเนื่องทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

0: เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระนิมมะละเล่าเหตุการณ์ในนครราชคฤห์ให้พระเรวัตะฟังถึงการกระทำของพระเทวทัตและอาชาศัตรูกุมารที่วางแผนฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาจนสิ้นชีวิตและพระเทวทัตกำลังหาทางทำร้ายพระพุทธองค์เช่นให้นายขมังธนูมายิงก็ไม่ประสบความสำเร็จตนเองกลิ้งหินลงมาหวังใจทับพระพุทธเจ้าหินที่กลิ้งลงมาก็ไม่อาจทำร้ายพระพุทธองค์ให้สิ้นพระชนชีพได้แผนต่อไปก็นำช้างนาราคิรีหม่อมเล่าให้เมาอย่างหนักแล้วปล่อยออกมาในทางที่พระพุทธองค์จะเสด็จนาราคิรีเมามันวิ่งร้องออกมาด้วยความบ้าคลั่งใครขวางหน้าจะต้องได้รับอันตรายประชาชนต่างตกใจพากันวิ่งหนีโอลหม่านเพื่อเอาชีวิตรอดพอนาราคิรีวิ่งมาถึงพระพุทธองค์มันก็ร้องคำรามสุดเสียงชูงวงขึ้นสุดร่างลงหมอบแทบพระบาทของพระพุทธองค์สร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
1: แผนการอันดับที่3ซึ่งพระเทวทัตเชื่อว่าจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้สำเร็จก็คือการปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหวังจะให้ปลงพระชนพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์กำลังเสด็จไปตามถนนในกรุงราชคฤห์เพื่อภิกษาตามปกติเมื่อเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งฝูงชนก็แตกตื่นวิ่งกันโกลาหลโอลหม่านส่งเสียงร้องบอกต่อๆกันไปว่าช้างตกมันมาแล้วช้างตกมันมาแล้วต่างคนต่างก็วิ่งหนีเข้าบ้านเข้าเรือนปิดประตูเหลือแต่พระบรมศาสดาและพระภิกษุยืนอยู่ในถนนในไม่ช้าช้างตัวดุร้ายก็ส่งเสียงแปรแป้นวิ่งฝุ่นตลบมายืนทะมึนอยู่ข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะอันขับขันนั่นเองพระอานนท์พุทธอุปถาคก็ได้ตัดสินใจออกไปยืนขวางหน้าช้างเพื่อปกป้องพระบรมศาสดาท่ามกลางความรู้สึกใจหายใจคว่ำของภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนและบรรดาประชาชนที่จ้องดูเหตุการณ์จากหน้าต่างอาคารบ้านเรือนแต่ละเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นจะด้วยอำนาจเมตตาจิตของพระบรมศาสดาหรืออำนาจอะไรก็เหลือที่จะเดาปรากฏว่าช้างตัวดุร้ายนั้นได้ส่งเสียงร้องก้องนครครั้งหนึ่งแล้วก็ฟุบลงบาดที่ข้าพระบาทของพระบรมศาสดายกงวงขึ้นเป็นเชิงถวายบังคมสิ้นพยศอย่างราบคาบท่านผู้เจริญขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าเองก็อยู่ในแถวของภิกษุโดยเสด็จพระบรมศาสดานั่นเองเมื่อเห็นช้างนาราคิรีวิ่งตรงมาหาเราครั้งแรกข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติสัญชาติญาณการหนีภัยเอาชีวิตรอดเกือบทำให้ข้าพเจ้าวิ่งเสียแล้วแต่เมื่อเห็นพระบรมศาสดาและบรรดาภิกษุสงฆ์อยู่ในอาการอันสงบต่อหน้ามรณภัยข้าพเจ้าก็รู้สึกละอายใจพยายามระงับใจให้เป็นปกติมอบความไว้วางใจในพุทธานุภาพแล้วก็ยืนจ้องดูเหตุการณ์ต่อไปด้วยอาการอันสงบเมื่อเห็นเหตุการณ์กลับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนั้นข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ก็รู้สึกโล่งใจเหมือนมีคนยกเอาภูเขาออกไปจากอกประชาชนจำนวนมากต่างเปิดประตูบ้านวิ่งออกมาดูเหตุการณ์อันประหลาดมหัศจรรย์นั้นทุกคนต่างออกปากแซ่ซ้องสรรเสริญพระพุทธคุณและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระอานนท์ที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อพระผู้มีพระภาคท่านผู้เจริญมันเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าจะลืมไม่ได้ไปจนตลอดชีวิต
2: เ
1: ่านผู้เจริญภิกษุนิมมละเล่าต่อไปการปล่อยช้างนาลคีรีเพื่อทำร้ายพระพุทธองค์เป็นอกุศลกรรมอันหนักชิ้นสุดท้ายที่พระเจ้าอาชาศัตรูและพระเทวทัตร่วมมือกันกระทำหลังจากเหตุการณ์อันน่าระทึกใจนั้นแล้วข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วกรุงดุจไฟไหม้ป่าประชาชนต่างหันหน้ากันเข้าซุบซิบกันเป็นกลุ่มๆทุกๆคนเพ่งเล็งไปที่พระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูเพราะข่าวการใช้ในขมังธนูไปยิงพระพุทธองค์และข่าวการกลิ้งศิลาทับพระบรมศาสดาบนภูเขาคิจกูฏก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในคนบางคนแต่ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนเท่านั้นเองว่าใครเป็นต้นเหตุเมื่อมีการปล่อยช้างนาลคีรีอีกทุกคนจึงแน่ใจว่าต้องเป็นพระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูแน่ๆเพราะช้างนาลคีรีเป็นช้างหลวงย่อมไม่มีใครบังอาจไปปล่อยออกมาได้นอกจากจะได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าแผ่นดินหลังจากนั้นความรู้สึกโกรธแค้นจริงชังต่อพระราชาองค์ใหม่ก็เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปฝูงชนได้จับกลุ่มกันกล่าววิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าอาชาศัตรูอย่างเปิดเผยกษัตริย์หนุ่มรู้สึกไม่สบายพระทัยอย่างยิ่งที่ได้เห็นท่าทีอันไม่น่าไว้วางใจของประชาชนก่อนที่แผ่นดินจะลุกเป็นไฟนั่นเองพระองค์ก็ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์โดยประกาศเลิกคบค้าสมาคมกับพระเทวทัตได้มีบัญชาให้ถอนการบำรุงพระเทวทัตด้วยสำรับ500นั้นเสียการกระทำของพระองค์ได้ผลทันตาเหมือนกันคือประชาชนได้ลดการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความโกรธแค้นลงท่านผู้เจริญฝ่ายพระเทวทัตเมื่อประสบกับความล้มเหลวในการปลงพระชนพระบรมศาสดาและถูกตัดไมตรีจากพระเจ้าแผ่นดินหมดสิ้นลาภยศแล้วก็ประสบความทุกข์แต่วิสัยพานชนย่อมไม่เลิกล้มแผนการชั่วร้ายของตนได้ง่ายๆเมื่อไม่สามารถจะเอาชนะได้ด้วยการร้ายก็คิดจะเอาชนะใจประชาชนด้วยแผนการดีต่อไปวันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลขอวัตถุ5ประการคือขอให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระภิกษุทั้งหลายอยู่ในป่าตลอดชีวิตหนึ่งอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตหนึ่งทรงผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตหนึ่งเว้นจากการฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตหนึ่งท่านผู้เจริญเมื่อได้ฟังข้อเสนอ5ประการของพระเทวทัตแล้วพุทธบริษัททั้งปวงก็ทราบได้ทันทีว่าพระเทวทัตมีเจตนาจะเอาชนะจิตใจของเหล่าชนผู้เลื่อมใสในการปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อจะแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนมีเจตนาดีต่อพระศาสนามุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์แต่ทุกคนก็ทราบดีว่านั่นเป็นเพียงแผนการหลอกลวงโลกเพื่อปากเพื่อท้องของตนเท่านั้นเองพระบรมศาสดาซึ่งทราบเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ของพระเทวทัตได้ตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาผู้นั้นก็จงอยู่ป่าเถิดพระเทวทัตก็ทราบเหมือนกันว่าพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงคล้อยตามคำของตนและที่ทูลขอก็เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการโฆษณาตนเองและใช้เป็นเครื่องมือในการกล่าวปากปล้ำพระพุทธองค์เท่านั้นหลังจากนั้นพระเทวทัตก็เที่ยวโฆษณาต่อไปว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่าคำพูดของผมกับพระผู้มีพระภาคอันไหนจะงามกว่ากันผมเสนอวัตถุ5ประการแก่พระผู้มีพระภาคเพื่อให้ภิกษุสงฆ์งามพร้อมด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์โดยพลันแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเห็นด้วยแสดงว่าพระองค์ยินดีในการปฏิบัติย่อหย่อนปฏิบัติเพื่อความสำราญในโลกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็จงตามผมมาฝ่ายภิกษุผู้บวชใหม่ยังไม่เข้าใจพระธรรมวินัยดียังไม่เห็นคุณ ของพระศาสดาเมื่อได้ยินคำชักชวนของพระเทวทัตก็เกิดความเลื่อมใสและไปเข้าเป็นพรรคพวกกับพระเทวทัตเป็นจำนวนประมาณ500รูปฝ่ายพระเทวทัตพร้อมด้วยบริวารก็เที่ยวขอปัจจัยจากเหล่าชนผู้เลื่อมใสสิ่งเศร้าหมองบริโภคเลี้ยงชีพตลอดมาในเวลาเดียวกันก็พยายามทำลายสงฆ์ให้แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายแม้จะถูกพระบรมศาสดาห้ามปรามก็หาเชื่อไม่ในที่สุดพระเทวทัตก็ทำลายสงฆ์โดยแยกทำอุโบสถสังฆกรรมต่างหากจากภิกษุสงฆ์และทำตัวเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองด้วยอากัปกิริยาและลีลาการแสดงธรรมอย่างเดียวกับพระบรมศาสดาหลังจากนั้นก็พาพระภิกษุสงฆ์บริวารของตนไปสู่ขยาศีสะประเทศทางทิศใต้พระนครราชคฤห์พระบรมศาสดาเมื่อได้ทรงทราบข่าวนั้นก็ทรงส่งพระอัครสาวกทั้งสองไปเกลี้ยกล่อมเอาภิกษุใหม่บริวารของพระเทวทัตกลับคืนมาได้บางส่วนหลังจากประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารเป็นเวลาพอสมควรแล้วพระบรมศาสดาก็เสด็จไปยังนครสาวัตถีส่วนผมไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเพราะเป็นห่วงมารดาผู้ชราซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปแล้วผมจึงอำลาพระเวฬุวนารามกลับคืนสู่บ้านเกิดดังที่ท่านเห็นอยู่นี้ท่านผู้มีอายุหลังจากพักผ่อนอยู่ที่หมู่บ้านนั้นกับภิกษุนิมมระ 2-3 ราตรีแล้วข้าพเจ้าก็อำลาเธอออกเดินทางต่อไปจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าคือพระเวฬุวนารามเมื่อได้ฟังข่าวร้ายจากภิกษุนิมมระแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความคิดเป็นห่วงพระเวฬุวันที่ข้าพเจ้าเคยอาศัยมานานเป็นกำลังข้าพเจ้าเองก็รู้สึกมีความผิดอยู่บ้างที่หลงเชื่อคารมของพระเทวทัตและได้ยอมยกพระเวฬุวันให้อยู่ในความคุ้มครองของท่านจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายแรงดังกล่าวขึ้นข้าพเจ้ามาถึงพระเวฬุวนารามได้บ่ายวันหนึ่งและรู้สึกเศร้าใจมากที่ได้เห็นพระอารามอยู่ในสภาพเงียบเหงาวังเวงเพราะภิกษุส่วนใหญ่ได้ตามเสด็จพระบรมศาสดาไปยังกรุงสาวัตถีเสียแล้วยังเหลือพระภิกษุผู้ชราไม่สามารถจะเดินทางไกลได้เพียงไม่กี่องค์ในจำนวนนี้มีภิกษุแก่องค์หนึ่งซึ่งเคยอยู่กับข้าพเจ้ามาชื่อว่าธรรมปาละท่านดีใจจนน้ำตาไหลที่เห็นข้าพเจ้ากลับมาท่านได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้สึกเพิ่มเติมจากที่ได้ฟังมาแล้วจากพระนิมมระแต่สาระสำคัญก็ร่องรอยเดียวกันท่านผู้มีอายุเทวมิตรอุบาสกยังมาสู่พระอารามเป็นปกติอยู่หรือไม่ข้าพเจ้าอยากจะพบเขาเป็นกำลังภิกษุแก่นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเทวมิตรอุบาสกเคยมายังพระอารามหลวงหลายครั้งหลังจากที่ท่านจากไปแล้วแต่เมื่อเกิดเหตุร้ายดังกล่าวขึ้นในกรุงราชคฤห์เขาก็หายไปเลยไม่เห็นมาพระอารามอีกผมเองก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตผ่านไปทางบ้านของเขาเย็นวันนั้นเองข้าพเจ้าก็เดินทางเข้ากรุงราชคฤห์เพื่อจะไปเยี่ยมเทวมิตรอุบาสกรู้สึกว่าบรรยากาศของกรุงราชคฤห์เงียบเหงาซบเซาลงกว่าแต่ก่อนมากตามถนนหนทางมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบางตามากข้าพเจ้ามาถึงคฤหาสน์ของเทวมิตรเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วแต่ยังไม่มืดเสียทีเดียวเมื่อเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปข้าพเจ้าก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะแทนที่จะได้พบกับคนในบ้านของเทวมิตรอุบาสกออกมาต้อนรับอย่างเคยกลับได้พบกับทหารยืนถือดาบรักษาการอยู่สองข้างประตูพระคุณเจ้าจะไปไหนหรือทหารคนหนึ่งถามขึ้นด้วยเสียงกล้าวอาตมาจะมาเยี่ยมเทวมิตรอุบาสกข้าพเจ้าตอบไปตามตรงเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทหารคนเดิมตอบ จ้องดูข้าพเจ้าไม่กระพริบตาอ้าวเข้าไปอยู่ที่ไหนเสียล่ะข้าพเจ้าถามรู้สึกงุนงงไปหมดไม่ทราบและไม่มีใครทราบท่านจะทราบไปทำไมอาตมาไม่ทราบเพราะเพิ่งเดินทางมาจากชนบทเพิ่งมาถึงกรุงราชคฤห์วันนี้เองเรื่องราวเป็นอย่างไรกรุณาเล่าให้อาตมาฟังด้วยทหารทั้งสองมองดูหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งแล้วคนเดิมก็พูดขึ้นว่าท่านไม่ทราบจริงๆหรือว่าเทวมิตรอยู่ที่ไหนถ้าท่านทราบก็กรุณาบอกข้าพเจ้าด้วยถ้าท่านบอกที่อยู่ของเทวมิตรได้ท่านจะได้รับพระราชทานรางวัลอย่างงามจากพระเจ้าอาชาศัตรูอาตมาไม่ทราบจริงๆข้าพเจ้าตอบด้วยความงงงวยยิ่งขึ้นถ้าอาตมาทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนอาตมาจะมาถามหาท่านทำไมก็นิบาตของเขาอาตมาคิดว่าเขายังอยู่ที่นี่จึงได้มาเยี่ยมเขาที่นี่อาตมาก็คงไปพบเขาแล้วอาตมางงไปหมดแล้วกรุณาเล่าให้อาตมาฟังบ้างว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่รู้จริงๆข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังคือเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูส่งแย่งราชสมบัติจากราชนกแล้วก็มีข้าราชบริพารเก่าๆของพระเจ้าพิมพิสารบางคนรวมทั้งเทวมิตรด้วยพยายามจะต่อต้านกษัตริย์องค์ใหม่และพยายามจะช่วยเหลือพระเจ้าพิมพิสารออกจากที่คุมขังหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่สำเร็จผู้ก่อการร้ายถูกราชบุรุษจับได้และถูกประหารชีวิตหมดหมายความว่าเทวมิตรอุบาสกถูกประหารชีวิตอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าถามด้วยความตกใจยังดอกท่านสมณะทหารคนหนึ่งตอบพลางหัวเราะพวกที่ถูกจับได้และถูกประหารชีวิตไปนั้นเป็นแต่เพียงแค่คนชั้นลูกมือเท่านั้นส่วนพวกหัวหน้ายังจับไม่ได้และไม่ทราบว่าไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนพวกราชบุรุษของพระเจ้าแผ่นดินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจับพวกหัวหน้าให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงประกาศให้รางวัลเป็นเงินถึง 1,000 กหาปณะแก่ทุกคนที่สามารถบอกที่ซ่อนตัวของบุคคลชั้นหัวหน้ารวมทั้งเทวมิตรได้

ท่านผู้มีอายุเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของทหารข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงคำพูดของพระนิมมาละที่ว่าพวกข้าราชบริพารเก่าของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้รับสินบนจากพระเจ้าอาชาศัตรูก็หันไปเข้าข้างพระองค์หมดสิ้นซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะปรากฏว่ายังมีคนหลายคนที่ยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าและกำลังทำการต่อต้านกษัตริย์องค์ใหม่อยู่อย่างลับๆในจำนวนนี้มีเทวมิตรอุบาสกของข้าพเจ้ารวมอยู่ด้วยข้าพเจ้าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าขณะนั้นรู้สึกอย่างไรแล้วภรรยาบุตรธิดาและข้าทาสบริวารของเทวมิตรเล่าไปไหนหมดข้าพเจ้าถามต่อไปก็เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแน่นอนว่าเทวมิตรเป็นหัวหน้ากบฏคนหนึ่งพระองค์ก็มีบัญชาให้ลิบทรัพย์สมบัติทั้งปวงของเขารวมทั้งบ้านและที่ดินด้วยเพราะฉะนั้นพวกข้าพเจ้าจึงถูกส่งมาให้เฝ้าบ้านเขาไว้ถ้าเห็นเขากลับมาเมื่อใดก็ให้จับได้ทันทีส่วนภรรยาและบุตรธิดาของเขาเวลานี้อยู่ในพระราชมณฑีพระราชาทรงยึดไว้เป็นตัวประกันส่วนทาสบริวารฝ่ายชายได้หลบหนีติดตามไปเข้ากับพวกเทวมิตรหมดสิ้นท่านผู้มีอายุเมื่อเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะสืบถามทหารรักษาการต่อไปอีกแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางกลับพระเวรุวันด้วยจิตใจอันหดหู่สภาพอันเงียบเหงาของพระอารามทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกคล้ายกับตนเป็นผู้แปลกหน้าอยู่ในถิ่นใหม่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยอยู่มาก่อนต้นไผ่ในพระอารามดูเหี่ยวเฉาสงบนิ่งคล้ายไผ่แห้งแม้ฝูงกระแตที่เคยวิ่งไล่กันเล่นอย่างร่าเริงบนกิ่งไผ่ก็ดูเบาบางตาลงไปมากข้าพเจ้ามองเห็นกระแตไม่กี่ตัววิ่งเหยาะๆไปตามกิ่งไม้ไผ่อย่างเงื่องหงอยภาพแห่งความเศร้าและความเสื่อมโทรมปรากฏอยู่ทั่วไปบรรยากาศอันซึมเศร้าอย่างนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดใหม่คือคิดที่จะหนีจากพระนครราชคฤห์ไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้และไม่กลับมาอีกข้าพเจ้าพักอยู่ที่เวรุวัน 2-3 เวลาปลุกปลอบภิกษุแก่ที่ยังเหลืออยู่ให้ยึดมั่นในสัมมาปฏิบัติแล้วก็ออกเดินทางต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุพระเวรุวนารามในยามนี้ต้องตกอยู่ในสภาพเงียบเหงาน่าเศร้าใจอย่างยิ่งพระอารามที่เคยคับคั่งด้วยบริษัททั้งสี่ที่หลั่งไหลจากที่สานุทิศเพื่อรับอมตะธรรมวารีจากพระพุทธโอษฐ์ได้กลายเป็นดุจอารามล้างที่ไม่มีใครอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานกุฏิวิหารธรรมศาลาที่เคยสะอาดเอี่ยมบัดนี้ดูหม่นหมองรกรุงรังเหลือวิสัยที่ภิกษุวัยชรา 2-3 องค์ที่ยังเหลืออยู่จะบำรุงรักษาให้ทั่วถึงได้ทางเดินเชื่อมระหว่างกุฏิซึ่งเคยดูน่ารื่นรมภายใต้เงาอันร่มเย็นของกิ่งไผ่ใบหนาบัดนี้ขาดคนดูแลปัดกวาดจึงถูกใบไผ่แห้งและกิ่งไผ่แห้งที่ร่วงหล่นลงมาจากข้างบนปกคลุมจนมองไม่เห็นพื้นข้าพเจ้าเดินสำรวจดูอารามถิ่นที่เคยอยู่ด้วยจิตใจอันหดหู่ภาพอันซบเซามอซอของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงหลักคำสอนเรื่องอนิจจังของพระบรมศาสดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นเจริญขึ้นเสื่อมโทรมลงแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้นอกจากตัวของความไม่เที่ยงแท้นั่นเองอันพระเวรุวนารามนี้เมื่อก่อนก็เป็นเพียงป่าไผ่ที่สิงสถิตของบรรดากระแตต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ยกถวายให้เป็นพระอารามแก่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเวรุวันก็กลายเป็นสังฆาวาสอันรุ่งเรืองแต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเสด็จที่วงคตเพราะน้ำมือของพระเจ้าอาชาศัตรูราชโอรสและสังคมณฑลก็แตกแยกสร้างกระเซ็นไปเพราะน้ำมือของพระเทวทัตเช่นนี้พระเวรุวนารามก็ทรุดโทรมลงในไม่ช้าก็คงจะกลายเป็นป่าไผ่อ
เป็นที่อยู่ของกระแตตามเดิมอย่าว่าแต่เวรุวนารามเลยแม้แต่พระนครราชคฤห์ราชธานีแห่งมคธรัฐอันเกรียงไกรสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะกลายเป็นกองอิฐกองดินและป่าระเมาะอันเงียบเหงาเย็นวันนั้นข้าพเจ้าเรียกประชุมพระภิกษุผู้ชรา 2-3 รูปที่ยังเหลืออยู่ในพระเวรุวนารามและก็ได้ให้โอวาทว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายย่อมมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นเสื่อมลงแล้วก็ดับไปดูแต่พระเวรุวนารามนี้เถิดสมัยหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองคับคั่งด้วยพุทธบริษัทเอิบอาบซาบซ่านด้วยพุทธธรรมชุ่มเย็นด้วยสันติสุขอบอุ่นอยู่ภายใต้พุทธานุภาพเป็นเหมือนสระบกกรณีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมวารีที่สัตว์ผู้หิวกระหายจากทิศทั้งสี่ได้มาอาบกินเป็นสุขแต่บัดนี้เป็นอย่างไรเล่าท่านทั้งหลายก็เห็นประจักษ์แล้วด้วยจักษุอย่าว่าแต่พระเวรุวนารามเลยแม้อัตภาพร่างกายของเราก็นับวันจะเสื่อมโทรมลงสักวันหนึ่งก็คงจะเหลือแต่เท่าฐานถมแผ่นดินเมื่อเห็นสภาพของพระเวรุวนารามแล้วท่านอาจจะเศร้าโศกเสียใจเหตุที่เสียใจก็เพราะท่านเองไม่อยากจะเห็นพระเวรุวนารามอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเช่นนี้ท่านอยากให้พระเวรุวนารามเจริญรุ่งเรืองดั่งเดิมเมื่อมันไม่เป็นไปตามความอยากของท่านท่านจึงเศร้าโศกเสียใจอันความเศร้าโศกเสียใจนี้พระบรมศาสดาของเราก็ตรัสว่าเป็นความทุกข์เป็นทุกข์ซึ่งเกิดจากความอยากความปรารถนาของท่านเองไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นเป็นปกติธรรมดาเราจะเกิดขึ้นมาในโลกหรือไม่เกิดขึ้นมาในโลกมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนั้นเปรียบเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำพระคงคาซึ่งไหลไปสู่สมุทรสาครทางเบื้องบุรพาทิตย์อยู่ชั่วนาตาปีไม่มีอำนาจใดๆจะมาบังคับให้มันไหลย้อนกลับคืนไปทางปัจฉิมทิศได้ไม่มีอำนาจใดๆจะมาบังคับให้สังขารธรรมทั้งหลายอยู่คงที่ได้แต่ถึงกระนั้นจิตใจของเราก็อยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราก็เกิดความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงชื่อว่าเราสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองท่านผู้มีอายุทั้งหลายในโลกนี้มีมากมายหลายสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เมื่อเราแก้ไขมันไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขเราเองเราจะต้องปรับใจของเราให้เข้ากับมันจึงจะไม่เกิดความขัดแย้งในใจและความทุกข์อย่างทวนกระแสธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะทวนได้จงยอมรับกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วท่านก็จะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขอีกประการหนึ่งเมื่อท่านทราบพลังอนิจจังแจ่มแจ้งแก่ใจแล้วก็อย่าประมาทให้รีบสร้างคุณธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นในตนก่อนจะถึงวาระสุดท้ายความชั่วทางกายวาจาใจอันใดที่ยังเว้นไม่ได้ให้รีบเว้นให้ขาดความดีทางกายวาจาใจอันใดที่ยังไม่ได้กระทำให้รีบเร่งกระทำเสียกิเลสหยาบเหล่าใดที่ยังเกิดขึ้นในจิตทำให้จิตขุ่นมัวให้กำจัดเสียด้วยสมาธิกิเลสละเอียดเหล่าใดยังนอนเนื่องอยู่ในสันดานให้กำจัดเสียด้วยปัญญาถ้าท่านทั้งหลายทำได้ตามหลักนี้แม้จะยังไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาก็จะอยู่อย่างสงบสุขในปัจจุบันชาติและจะเป็นอุปนิสัยบารมีสำหรับภพอื่นๆต่อไปเมื่อให้โอวาทแก่เพื่อนสาพรมจารีแล้วข้าพเจ้าก็กล่าวคำอำลาเพื่อจะออกเดินทางจากพระเวรุวนารามในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้าจะออกเดินทางไปภิกษุวัยชราผู้น่าสงสารเหล่านั้นต่างออกปากวิงวอนขอให้ข้าพเจ้าอยู่ที่พระเวรุวนารามต่อไปอีกท่านผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นขอนิมนต์ท่านอยู่โปรด
พวกกับผมก่อนเถิดอย่าได้ทิ้งพวกผมไปเลยพวกผมเป็นภิกษุแก่เพิ่งจะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาไม่นานยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในทางปฏิบัติเวลานี้พวกผมก็ไม่มีที่พึ่งที่ใดอีกแล้วพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็ได้จากไปสู่นครสาวัตถีแล้วพวกผมเป็นภิกษุแก่ไม่มีกำลังวังชาพอที่จะตามเสด็จไปได้จึงได้ตกค้างอยู่ที่นี่ด้วยหวังจะได้ท่านเป็นที่พึ่งแต่ท่านก็จะจากไปเสียอีกแล้วพวกผมจะได้ใครเป็นที่พึ่งเล่า

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมองมามนต์สื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ได้ยินเสียงพิณเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนบุไทยลูกเคยลาผู้นาตาดีเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องตำนานชูชกตำนานสู้ชกนี้มีปรากฏในมหาเวชสันดรชาดกเป็นสดกชาติสุดท้ายของการสั่งสมบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับเรื่องเล่าของนิทานชูชกสิเป็นแนวเลอหนุ่มน้อยคนบุไทยขอจูงมืออันทรงเกียรติของแม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเด็กเล็กเด็กแดงที่ร้องไห้กระจองงอแงเศร้าเศร้าอย่าเฝ้าให้ฟังนิทานสะก่อนเพื่อนว่าเจ้าเนี่ยหลายมาไหมเสี่ยงเฝ้าแล้วมันละเมิดเวลาก่อนสะเนาะนิทานเรื่องชูชกจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามได้ณบัดนี้

พี่น้องครับเมาถึงชูชกไผ่ไผ่ก็คือตอนแล้วกินเข้ามุมมามกินเท่ๆได้ยำยังมีเมือดยังมียำยังมีแหลกยังมีเมือดในปากกินต่อล่ะยังไม่ละเอียดเลยเคี้ยวยังไม่ละเอียดเว้าภาษาไทยเนาะพี่น้องครับชูชกนั้นเป็นพระรามอยู่ที่เมืองกลิงคราชอันเป็นสถานที่อยู่อาศัยนะครับเมืองกลิงคราชนี่ก็ห่างจากกุสุมานก็บ่ปานใดละผมว่าเด้เอ้ยไปทางใดเนาะว่าซั่นเนาะเออเรามีอาชีพเป็นขอทานนะครับถือว่าเป็นอาชีพเป็นขอทานดิแต่ละมื้อแล้วก็ออกจากเฮือนไปเรื่อยๆไปขอทานแต่ว่าชูชกนี่เรามีนิสัยแบบหนึ่งนะครับประหยัดมัธยัสถ์อดออมป้อยเก็บเมียนอยู่พอปานนั้นกว่าสิซื้อมากโม่มากแตงมากยังได้นี่โอ้ยเงินเราจุดเป็นเงือกเป็นโยเรียกว่ากรรมไม่จุดเป็นหนำผู้ใดที่ซื้อยังก็คืดแล้วคืดอีกไปดิจะไปซื้อของที่นาโพดีไหมเนี่ยบัตรสวัสดิการคนจนเราก็ไม่มีนะผู้ว่าเราเป็นขอทานเราไม่มีอะไรเลยนี่เราต้องประหยัดนะผู้ว่าอดออมนะหนุ่มนะคนผู้ไทยก็บอกหน้าวันสันเดย์เออปรากฏว่าหลายปีแล้วเป็นขอทานเก็บเมียนอยู่พอปานนั้นถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีเด้บ้าบ่ธรรมดาเด้ขอทานเป็นมหาเศรษฐีแต่เราก็ยังขอทานคือเก่าพี่น้องเราจะฝากที่ไหนไว้นี่ไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ดีไหมนี่วะสันเราไปฝากเพื่อนไว้ดีกว่าวะสันเด้เอาฝากเพื่อนไว้ก่อนนะแล้วแต่เพื่อนจะฝากไปแล้วก็ไปฝากมู่เราซึ่งเป็นพราหมณ์ด้วยกันเอาไว้เงินเราหลายกระดักกระโดดเด้พี่น้องเอ้ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วก็เที่ยวไปขอท่านเรื่อยๆเวลาผ่านไปวัยเหมือนนิทานนะครับมือหนึ่งเราเกิดอยากใส่เงินขึ้นมาบัดนี้เราจะใช้เงินสักเล็กน้อยนี่เดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนดีกว่าว่าสันไปฮอดเพื่อนครับหมู่ก็ต้อนรับครับสู่แล้วบัดนี้อ้อยอันเป็นได้ไอชูซกเพื่อนเอ้ยว่าสันมาหาเฮาตี้ว่าสันเฮาก็มาหาตัวนี้แล้วเงินค่ำกำแก้วเฮาฝากตัวไว้เป็นได้เฮ้ยเอามาให้ใส่ในหน้าจักหน่อยนึงนี่เบิกแน่ว่าสันนี่เอ้ยตัวฝากไว้หลายปันใดเฮ้ยไม่ก็ให้นึงแล้วเนาะว่าสันเนาะโอ้ยเมียนบ่เพื่อนว่าไม่บ่แม่นน้อยเดี๋ยวนึงบ่บ้าไหนะไหนะว่าซั่นเด้สมัยตะกี้เนาะคนรวยเด้เศรษฐีเด้เป็นยาจกก็ฝากหมู่ไว้พี่น้องครับพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนบาทนี้โอ้ยกุมใจแล้วเงินเด้ไปหาอยู่ในกระเป๋าไผ่มันก็ปิวไปแว้งออกเลยเนาะเพื่อนเขาก็ใช้เงินหมดบาทนี้หมู่ของสู้ซกใส่เงินจนหมดแล้วบาทนี้ให้ตัวขึ้นมาเว้าเดี๋ยวนี้เพิ่นโอ้ยเงินเนาะเพิ่นว่าผู้นั้นก็มาอยากอันนั้นอยากได้ผู้นี้ก็อยากได้เฮาก็อยากซื้ออันนั้นซื้ออันนี้เนี่ยจักน้อยแล้วเพิ่นว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อนเพิ่นว่าโอ้ยตัวขึ้นมาเฮ็ดแนวนี้เฮาอุตส่าห์ไว้เนื้อเสือใจตัวเอาเงินมาฝากไว้ตัวคือใส่เมิดใส่เมิดเพิ่นว่าโอ้ยไม่ต้องตกใจดอกมูเอ้ยถึงแม้เฮาใส่เมิดเฮาก็มีความรับผิดชอบอยู่เอาแบบนี้ลูกสาวเฮากำลังเป็นแต่เพลงกำลังน่ารักน่าชังในสวนไม่สวนไม่เป็นไรกำลังแรกรุ่นดารุณีสวยงามมากเลยเป่งปลั้งว่าสันเป่งปลั้งไม่ใช่เป่งปลั้งว่าสันเป่งปลั้งก็เป่งปลั้งเป็นแต่เพลงนี่ลูกสาวเราเนาะเฮาสิเอาไปเฮ็ดหยังได้ว่าสู้ซกก็ได้เฮาเท่าเราได้เพิ่นว่าว้ายตัวก็ไปนึ่งข้าวเป้าไฟให้กินละว่าเอ็ดหยังบ่ได้ก็ได้ว่าซั่นเนาะไปรีดเสื้อรีดผ้าหน่อยนะเพิ่นว่าเราก็อายุเยอะแล้วนะดีมั้ยเพื่อนนะเดี๋ยวเขาจะว่ากันนะว่าซั่นเด้สู้ซกก็บ่อยากปานใดแล้วว่าซั่นน่ะแต่ในที่สุดนะครับทั้งสองก็ตกลงกันให้นางอมิตตตาซึ่งเป็นลูกสาวของหมู่นี่ไปอยู่ปรนิบัติรับใช้ชูชกอมิตตาหน้าตาดีน่ารักน่าชังกำลังเป็นตะแพงกำลังใหญ่เป็นสาวพี่น้องเอ้ยชูชกรูปร่างอัปลักษณ์โอ้ยขี้หลายกระดักกระโดเท่ากระเท่าได้บัดนี้หนังก็เหี่ยวแล้วย่นหมดแล้วบัดนี้แต่ขนาดนั้นปานนั้นอมิตตาสาวน้อยผู้น่ารักน่าชังก็ยังบ่ได้รังเกียจได้ขยันปรนิบัติรับใช้สามีอย่างดีทำหน้าที่ผู้เป็นภรรยาอย่างไม่มีที่ติเลยแต่ละมือเราก็ไปตักน้ำแน่ก็ไปตำข้าวไปตำข้าวเสร็จเรียบร้อยก็หุงข้าวพอยังมีแล้วยังมีสุกก็ไปหากับข้าวกับป่าบ้านเรือนต่างๆก็ดูแลอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ความประพฤติอันเรียบพร้อมของนางอมิตตาบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายในหมู่บ้านชายแก่ชายชราที่เป็นโสดและไม่โสดต่างสะออนจอนจ๊อกกันอย่างยิ่งว้ายเฮาคือบ่มีเมียแบบนี้เนาะเมียเฮาคือจมแท้เนาะเอ็ดกับข้าวก็มีแซ่บคือสันคือเอาสันพาเอ็ดนี่ว่าซั่นเองอมิตตาสาวน้อยปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างดีหาที่ติมิได้โอ้ยมันน่าสิเป็นเมียเฮานะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในหมู่บ้านต่างอิจฉาคอยท่าแต่นางอมิตตาไปตักน้ำตักท่าอยู่ทุกวันฝ่ายชูชกภูมิอกภูมิใจเป็นยิ่งนักที่ได้มีคนมาทำกับข้าวกับปลาดูแลบ้านเรือนให้เราก็เป็นคนแก่ที่มีบุญวาสนาจริงๆแล้วนะเราเนี่ยเพื่อนว่าได้เองเพื่อนก็จมกับตนเองได้แต่บ่ได้จมให้ไผฟังดอกบังเอิญนุ่มน้อยขึ้นผู้ไทยไปแอบได้ยินมาก็ไปลักจ่อเบิ่งอมิตตานำคือกันหลากจังได้ยินมื้อนั้นนะครับนางอมิตตาไปตักน้ำผู้เบ่าเป้าปากปี๊ดปี๊ดตีคิ้วตีข้างตีทุกอย่างที่ให้นางอมิตตามองพอกลับมาเฮือนแล้วก็เล่าให้อันสู้ซกฟังแล้วคุณพี่ขาผู้บ่าวบ้านนี้หนุ่มบ้านนี้คนแก่บ้านนี้น่ะตีคิ้วตีคางใส่อมิตตานะจะทำยังไงดีเนี่ยว่าซั่นอมิตตาจะใจอ่อนได้หรือว่าซั่นโยโยโยโยว่าซั่นสู้ซกก็ห้ามได้โอโยโยโยไม่ได้แล้วว่าซั่นชูชกถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างอัปลักษณ์ยิ่งนักแต่ว่าอมิตตาก็ขยันปรนิบัติสามีเป็นอย่างดีตักน้ำหุงข้าวซักบ้านถูผ้าดูแลเรือนชานไม่มีการบกพร่องแต่ประการใดพรามหนุ่มพรามเท่าพรามเหิมพรามกระเทินโอ้ยอิจฉาสู้ซกขนาดเลยอมิตตามาเล่าให้สู้ซกฟังสู้ซกก็ขึ้นคือน้ำคือในเลยโอ้โหโตโตโตปล่อยให้อมิตตาไปตักน้ำมาเถือนานี่โย่เขาละมีเหมียนกลางทางแล้วบ่คือเมียเฮาเหนียวซะนี่เอาจะละเฮ็ดแน่เลยแล้วว่าซั่นเด้อมิตตาก็แอ้นเล่าเด้เป็นเชิงหาหรือเชิงปรึกษาเจ้าแพงคอยยื้อบ่ละก็แพงแล้วเนาะก็แพงว่าซั่นสู้ซกแพงเมียแล้วเนาะเมียดิกน้อยเนาะอมิตตาก็ว่าถ้าแพงอดีแบบนี้เจ้าก็ต้องหาคนมาสวยงานสวยการค่อยละว่าว่าสันดีพี่น้องครับหลังจากอมิตตาเล่าให้สู้ซกฟังแล้วสู้ซกก็บอกว่าโตไปนี้บ่ต้องไปตักน้ำบ่ต้องไปตักน้ำอีกแล้วอยู่กลางทงหันว่าสันดีบ่ต้องเอ็ดงานยังเอาแล้วก็สิเฮ็ดได้แล้วค่อยเป็นผู้หญิงได้ค่อยเป็นผู้หญิงบ่ต้องนึ่งข้าวเป้าไฟหากับข้าวกับปลาให้เจ้ากินได้อีพอสู้ซกสู้ซกว่าไม่เป็นไรอมิตตามีรักชูชกจะจัดเองจัดเต็มเองว่าซั่นแล้วสิรับปากรับอาสาอีกโอ้ยมันบ่แม่นแต่ผู้เฒ่าลงเด็กน้อยคือสมัยตะกี้ได้เนาะคู่มือนี่ก็ยังมีอยู่ได้นี่ผู้ใดได้เมียเด็กน้อยนั่นโอ้ยเขาจะได้อย่างเนาะโจมไว้อยู่พวกปันนั้นได้เนี่ยอันเดียวกันละว่าเนาะบางคนเราจะเว้าเรื่องคอยได้หนุ่มน้อยคนผู้ใดเว้าเรื่องคอยเฮ็ดหยังว่าซั่นนะภรรยาที่ดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรจะปล่อยให้สามีปรนิบัติรับใช้เป็นไปไม่ได้ลูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีจะนั่งอยู่เฉยๆจะย่อนขาเสยเตเวออยู่ได้ยังไงจะชี้นิ้วให้สามีปฏิบัติได้ยังไงพี่ชูเชิกว่าสิเมื่อกี้นี้ยังพออยู่เลยเนาะสู้ซกหาทางออกโดยฟังคำแนะนำของอมิตตาว่าต้องหาคนมารับใส่เฮาให้ได้พี่น้องครับชูชกได้ฟังอย่างนั้นพี่จะมารับชายน้องไม่ได้นะถึงแม้ว่าพี่จะอายุมากกว่าน้องหนังเหี่ยวมากกว่าน้องแต่น้องก็ยังเป็นภรรยาของพี่อยู่นะพี่ชูชกนะนะนะนะโอ้ยสู้ซกให้มันยืมมะยะเลยพี่น้องเอ้ยน้ำตามันยืมมะยิไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดานะมันยืมมะยิเลยกับกิริยาของชูชกตอนนี้ก็คือ
ตื้นตันใจอย่างยิ่งนักโอ้ยบ่นึกบ่ฝันเลยว่าเมียเด็กน้อยนี่สิเข้าอกเข้าใจคนที่มีอายุอย่างเราเพิ่นว่าได้สุสกได้ฟังแบบนั้นอัดอั้นตันใจแต่กะกุ้มใจคือกันจักสิไปหาคนมาสอยงานได้แนวใดเด้ไม่รู้จะไปหาทาสหญิงทาสชายมาให้อมิตตาชายได้ยังไงเอ้เราจะไปออกรายการผู้ไทยสัมพันธ์กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยดีไหมแถวกุสุมานนี่น่าจะมีนะว่าสดิเออแต่ว่าจักสิไปหาข้าทาสบริวารใส่มาให้อมิตตาเป็นผู้รับใช้อมิตตาพี่น้องครับช่วงจังหวะนั้นขณะนั้นพระเวสสันดรเสด็จออกมาจากเมืองสีพีมาทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าธรรมะกับบกไก่ปันใดดอกข่าวนี้ก็โอ้มาหอดนางอมิตตานางอมิตตาก็เลยเบาไหวบ่นี่เจ้าลองไปหาเบิ่งดูเป็นเท่าใดว่าซั่นอมิตตาแนะนำชูชกว่าให้ไปหาพระเวสสันดรอยู่มาบำเพ็ญพจน์อยู่นี่ว่าซั่นนี่มันสิดีบ่เฮาไปเอาทั้งสองมาเลยวันนี้เขาสิไปขอสิเป็นตาบ่วะสันทั้งโอรสและปฏิดามันจะเป็นตาไหมอมิตตาวะสันมันคือสิมีแต่สละอาเถนอบัดนี้เนาะในที่สุดสู่โชคก็ไปตามคำแนะนำของเมียคือนางอมิตตาแล้วก็เดินทางลนแลมไปมุ่งสู่เมืองสีพีอยู่ในป่าดิไปหาพระเวสสันดรเพื่อที่สิขอกันหาชารีอันเป็นโอรสธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นข้าทาสป้อยเรื่องโมเป็นธรรมดาเด้เนาะเออไปเอาลูกเจ้าเมืองมาเป็นคนใสมาเป็นข้าทาสบริวารโอ้ยโมเป็นธรรมดาคือในแนวใดอมิตตาเอ้ยแนะนำสู้ศกแนวใดให้ไปหาพระเวสสันดรเนาะพี่น้องครับช่วงนั้นพระเวสสันดรถือว่าการบริจาคบุตรเป็นทานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นกันเลยตกลงให้กันหาชาลีโอรสธิดาไปเป็นทาสของนางอมิตตาให้นำหลังสู้ซกเมืองบอกง่ายๆหลังจากที่ได้โตพระชาลีกันหาสู่โศกกับเนี่ยมัดแขนจูงเมื่อระยันเด็กน้อยมันให้เด้เนาะให้ซี่ๆมันยิ้มมันยิ้มมันยิ้มมันยะตามภาษาเด็กน้อยมือนั้นนะครับยังมันก็โอ้สายเติบล่ะแดดก็สิฮ้อนนะวะหิวก็หิวแล้วทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่เนาะเดินผ่านหน้าประทับพระเจ้าสันชัยเจ้าสันไส้เหลียวเห็นบาทนี่ว้าลานเฮาละว่านี่ลานเฮาละว่าว่าซั่นนี่ไปไปเสนาอมาตย์ไปถามดูเป็นจังได๋เอามาเบิ่งดูหั่นถามความเป็นมาเป็นไปสู่ซกก็เลยเว้าว่าพระเวสสันดรทรงบริจาคพระชาลีกันหาให้เป็นทาสของตนแล้วว่าซั่นว้ายเป็นไปได้จังได๋ลูกเขยนี่ว่าซั่นนี่คือให้มาทุกอย่างแท้พระเจ้าสันไส้ก็โปรดให้เบิกสมบัติท้องพระคลังมาไถ่ตัวพระนัดดาหรือว่าหลานจากชูชกสู่ซกได้เงินหลายแล้วบัดนี้เจ้าอยากไปจ้างคนไสจ้างทาสทั้งใดก็ไปเด้อเงินเจ้าหลายปานี้ว่าซั่นโอ้ยขอบพระคุณขอบพระคุณแล้วโอ้ยดีใจแฮงได้สู่ซกได้เงินหลายเนาะเอ้าก่อนท่านจะกลับหิวใช่มั้ยก็หิวแล้วเนาะว่าซั่นเนาะเอาเข้าเอาปลาเอาอาหารมาเด้เลี้ยงดูอย่างดีสู่โชคเห็นไก่โอ้ยตัวพี่ๆกัดงามๆๆๆๆกินอย่างไงเลย กินแซ่บกินหัวคักย้อนว่าบ่เคยกินของดีๆบ่เคยกินของแซ่บๆโยมันหยังล่ะของแซ่บอีเมเอ่ยกินแบบยำกืนปึ๊ดกืนปึ๊ดเด้ๆงอนบ่เคี้ยวเนาะบ่ยำ อาหารมันดีกะละไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจความอยากกินของตนเองครับพี่น้องกินอันนั้นก็กินอันนี้ก็กินอันนี้ก็กินยังบ่เมิดง่ามไปใส่อันนั้นถ้วยนี้มันมีน้ำใช่ไหมยกน้ำมาซดเลยเพิ่นว่าดิซดน้ำยังบ่เมิดไปเห็นต้อนไก่ตัวนั้นโอ้ยสีมันเป็นตะแซ่บกัดต่อเห็นไส้ปลาเอาไส้ปลามากินยุ่มยำยุ่มยำอยู่ยำยังบ่เมิดสิกินอื่นต่อในที่สุดพี่น้องครับบริโภคจนไม่ไหวจนร่างจนท้องทนไม่ไหวท
้องแตกตายในที่สุดกินกระดักกระดอเป็นแนวนั้นละความโลภกินลงท้องซื้อเนาะเอ้ยกินแล้วบ่ได้ยำมันเป็นจังซี่ล่ะเรื่องราวของตำนานชูชกได้จบลงแล้วนะครับมื้อนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเช่นเดียวกันขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้อนเด้อขอบพระคุณทุกท่านทุกแรงใจที่ติดตามและให้กำลังเจอนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเคยลาผู้หน้าตาดีลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับ

0: ้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: ลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

่าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตมาจากใบวานสนสกัดเอามาเป็นน้ำมันสมุนไพรวานสนหลังจากนั้นเฮาก็มาผสมด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันระกำน้ำมันมะพร้าวเอ็ดให้น้ำมันนวดของเฮามีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติโดยบ่ใส่สารแต่งกลิ่นนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงมีชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดหันปวดนีในกระตุนกระโตทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยปัจจุบันเรามีการผลิตโปรแกรมขึ้นมาใช้เองสำหรับบริการสมาชิกสหกรณ์นะครับบ่ว่าสิไปฝากเงินกู้ยืมเงินไปถอนเงินหรือไปสมัครใหม่ไปเสียชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเฮามีบริการสมาชิกด้วยระบบใหม่แล้วต้องขอบคุณไปทางท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและกรรมการชุดที่13ได้อนุมัติให้ใช้โปรแกรมซึ่งเราเริ่มใช้มาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วและก็ใช้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาแบบเป็นทางการเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ไปใช้บริการก็อบอุ่นใจได้ข้อมูลของเรานะครับจะไม่สามารถที่จะโอนผ่านระบบมือถือได้ระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งระบบออนไลน์ระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆได้อย่างแน่นอนปลอดภัย 100% สำหรับการฝากเงินและก็การกู้ยืมเงินและข้อมูลของสมาชิกเพราะสหกรณ์ของเราเน้นเรื่องของเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของเราสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดปัจจุบันเฮาเปิดให้สมาชิกทั่วไปขอไปครับให้ประชาชนทั่วไปไปฝากเงินใดเราได้โดยกำหนดว่าในยอดตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปไม่ถึง 100,000 บาทในปีแรกจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทสำหรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนปีที่2ก็จะได้2บาท25สตางค์ต่อปีส่วนปีที่3ก็จะได้2บาท50สตางค์เด้อสันท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปครับ1ปีก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทก็คือปีละ 3,000 บาทส่วนปีที่2ก็จะได้ดอกเบี้ย3บาท25สตางค์ก็คือปีที่2ได้ 3,250 บาทดอกเบี้ยส่วนปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์นั่นก็หมายความว่าในเมื่อครบ1ปีก็จะได้ 3,500 บาทสำหรับดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่มีการหักภาษีอันนี้คือเงินฝากสำหรับสมาชิกและประชาชนทั่วไปนะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นแล้วก็ฝากเงินกับสหกรณ์ของเราได้นะครับส่วนขั้นตอนรายละเอียดติดต่อสอบถามที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดทำการในวันจันทร์อาคารพุธพฤหัสหยุดศุกร์เสาร์หยุดนะวันอาทิตย์เปิดทำการปกติเด้อเวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 น.อันนี้คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับวิทยุนาโพเรดิโอมองเดียวกันผู้เดียวกันจัดตั้งก่อตั้งครับขอบคุณคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพของเราเอาดีมากๆเนาะนะครับเป็นกำลังเจือคือกันและกันตอนนี้เรากำลังขยายต้นวานสนกำลังหาพันต้นวานสนมาขยายต่อให้มีมากยิ่งขึ้นและก็เชิญชวนคณะกรรมการของเราด้วยซึ่งคณะกรรมการของเราหลายท่านนะก็กำลังเริ่มที่จะปลูกแล้วแต่ว่าบางท่านก็ปลูกและขยายพันธุ์แล้วหลายต้นแล้วช่วงนี้กำลังงามครับใบพะพึ่งของผมหรือใบวานสนของผมที่ไปขอจากอีโฟอีเมคุณลุงคุณป้ามากำลังงามนะครับกำลังงามหลายต้นเลยก็สามารถผลิตน้ำยาได้แต่ต่อไปในอนาคตหลังจากที่เรามีตัวแทนจำหน่ายในแต่ละหมู่บ้านแล้วเราก็จะขยายไปตามร้านค้าต่างๆต่อไป
นะครับอันนี้ก็ส่วนที่นาโพของเราก็มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่นคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราทุกท่านก็เป็นตัวแทนจำหน่ายและก็ยังมีอีก2ท่านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างไม่เป็นทางการแต่ทางได้แห่นะครับมีตัวแทนจำหน่ายก็คือท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสทต้อยสมจิตมังกายแล้วพี่น้องที่อยู่ทางตาแรกก็สั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายได้ที่หมายเลข0813800359 0813800359อันนี้ก็ส่งตรงถึงบ้านได้เช่นเดียวกันเพราะเพิ่นไปส่งเองนั่นเองนะครับบริเวณไกลเคียงของตาแรกส่วนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สามารถโทรสั่งแล้วก็เก็บปลายทางได้0898633349 0898633349

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งทาง FM 88.25 MHz นาโพรีดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยกระผมประสงค์เนืองทองหรือหนุ่มน้อยคนภูไทยนะครับมื้อนี้วันที่7กันยายนเมื่อคืนนี่โอ้ยฝนตกอย่างใหญ่เลยนะทางบ้านนาโพเฮาหมู่ที่11บ้านผมมงตังวิทยุนี่ล่ะมันซาๆมาแต่ตอนกลางเย็นแต่ก็บ่แน่คือกันได้มื้อนี้นี่ตกมาต่อเลยเนาะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเอาไว้170ของพื้นที่ฝนตกหนักครับสิเป็นสกลนครนครพนมตกแห้งคักๆเลยอีแม่เอ้ยเบิ่งแย่งกันไปเนาะฝนมันสิไปฮอดวันที่10พุ่นได้นะครับตามพยากรณ์อากาศจนถึงวันที่10ครับมันจังสิลดลงวันที่11จะลดลงวันที่10นี้ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน180ของพื้นที่นะครับวันที่10ก็7 8 9 10มันสิเป็นแบบนี้ทรงนี้ล่ะมื้อนี้ร้อยละ70มื้ออื่นก็คาดว่า70คือเก่าเนาะแต่ถ้ามาตกกลางคืนและกลางเย็นแดดออกแบบนี้หรือคึ้มมาแน่แดดออกแน่เฮาก็ยังพอมีเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกได้สบายหน่อยอีแม่เนาะแต่ถ้าตกลิ้นมืดมือแล้วก็โอ้ยบ่ได้เวียกแล้วแต่พี่น้องที่เตรียมการไว้ก็สิสบายฝนตกก็เอ็ดงานได้แดดออกก็เอ็ดงานได้พุ่นล่ะเนาะอีแม่เนาะตายแต่โซลาเซลล์ผมนี่แล้วถ้ามันคึมถ้ามันคึมแล้วก็ฝนตกนี่ก็โซลาเซลล์ซัมเมอร์ของผมนี่ก็สูบน้ำบ่ได้แล้วถ้ามันแดดออกอ่อนๆนี่ก็สูบน้ำได้ได้ซัมเมอร์เครื่องอยู่เฮือนของผมเนาะ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ว้าเรื่องของนำมานวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยที่ภาคภูมิใจนอกเหนือจากคุณสมบัติการแก้อาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็ยังมีอีกได้อีเมลเลยมีพี่น้องรีวิวมาเพิ่นว่าฝากในเด้อฝากในเด้อนะครับรีวิวมาเดี๋ยวเราให้ฟังหน่อยอีเมลเนาะทางพี่น้องที่ไปตึกวานองหานบ่ได้เอาหยังไปบัดนี้แต่บ้านผมนี่ละกรรมการผมนี่ละบ่ออกนามดอกเนาะเป็นกรรมการกลุ่มน้ำแน่เป็นกรรมการสหกรณ์น้ำแน่ไปตึกป่าหนองหานสวงหนึ่งนั่นบ่ได้เอาหยังไปพ่อไปฮอดแล้วโอ้ยยานปิงแล้วบัดนี้ปกติปิงมันหลายเพิ่นว่าได้ก็เอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงของผมนี่ละทาแขนทาขาลงไปน้ำบัดนี้ปิงมันบ่ไกลเลยครับสงสัยมันบ่ถึกกับกึ่นเนาะบ่ไกลเลยเอาอันนี้ก็ได้ว่าส่วนพี่น้องทางวัดนักบุญเทเลซาแห่งพระกุมารเยซูวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานนะครับคุณพ่อสมยศเจ้าอาวาสก็รีวิวมาผ่านครูน้ำฝนบอกว่าอันสมุนไพรเจ้านั้นครีมนวดอันเด้อค่อยเอาไปท่ามาขี้เหือนค่อยได้ว่าซั่นมันดีว่าซั่นโอ้ยอันนี้นอกเหนือจากคุณสมบัติพิเศษใดอีเมเอ้ยเอาขอบพระคุณไปอย่างมากส่วนผมหันได้เอาไปท่าหมาอยู่เหือนผมหมาของผมมันถึกตีหัวเส้นประสาทมันถึกกระทบกระเทือนยางนี่ขาปีแปดๆเลยนอนซุ่มอยู่พอปานนั้นนึกว่าสิตายแล้วผมก็เอาแบบสเปรย์นะครับไปซีดซีดซีดซีดพ่นในกระตูมันนั่นแหละขนทั้งหัวแน่ทั้งขาแน่มันคือเปียลอยนี่แน่มันถึกตีเส้นประสาทมันถึกทำลายเนาะประมาณ 2-3 มือที่1กับขวด1มือที่2กับขวด2พอมือที่3นี่ครับพอเปิดอันขวดสเปรย์ออกมาสิเทศใส่เหล้าหันบืนนี่ตัดๆๆเลยเราสงสัยเราหวนเนาะเพราะฉะนั้นใช้2ขวดขวดที่3ก็เปิดแล้วก็ได้ทาดใส่หน่อยนึงแล้วบืนหนีก่อนหลังจากนั้นมาอาทิตย์นึงเราก็ย่างได้ปกติตอนแรกๆมือที่3แล้วก็ลุกได้แล้วคานได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นโอ้ยนอนส้มอยู่เลยอันนี้หมาอยู่เฮือนได้หมาอยู่เฮือนพี่น้องที่ไปทางวิทยุนาโพเรดิโอไปทางสหกรณ์สิเห็นหมาตัวที่เฮาเก่งๆหั่นล่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นแล่นนำรถแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มทึกสิทึกตีอีกแล้ว อันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องของหมาใส่ชนิดสเปรย์นะครับฝีครับฝีเด้อบัดนี้ฝีในเข่าผมผมเป็นฝีบัดนี้ผมก็เอาครีมนวดเนื้อทามือที่3ยุบได้มันขึ้นเหลิมสิเป็นหนองแล้วครับปกติผมก็อดใจบ่ได้ได้ถ้ามันขึ้นเป็นหนองแล้วผมต้องบีบอ่ะนะผมต้องบีบแต่ว่าลองมันก่อนนะว่าซั่นแหเอาทาฝีทาออมหั่นละมือที่1มือที่2ก็ทาหัวมือที่3แล้วยุบอีแม่เอ้ยว้ายคือเป็นนั้น ส่วนอีกแนวหนึ่งครับที่ต้องนำมาเล่าให้ฟังเด้ออีกแนวหนึ่งก็คืออันแทงน้ำของผมนี่มันหัวดุพอไปซื้อแทงน้ำเก่ามาต้องใส่กาว PVC ได้กาว PVC นี่มันติดมือแล้วมาหาออกยากได้อีเมเอ้ยออกยากขนาดเลยมือนั้นผมก็เจ็บแขนเนาะเจ็บขาบ่ได้ตั้งใจดอกก็เลยเอาครีมนี่มาทามันหลุดออกเป็นปื้นเลยบัดนี้ลีโลออกไปเลยบัดนี้คักอีกบัดนี้บ่ต้องล้างเพราะมันเหมือยเลยบ่ต้องไปหาหยังมาขูดอีกกาว PVC มันติดมือมันออกยากแต่เถิดได้เอาครีมนวดสมุนไพรของผมท่าแล้วก็ลีล้อไปลีล้อมาแล้วมันออกเป็นปืนไปเลย เป็นก้อนไปเลย อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเนาะอันเล่าให้ฟังเนาะว่าอีเมคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องผู้เลือที่ยังมีเคยใส่ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยถ้าเอาไปใส่แล้วดีอย่าลืมนะครับบอกต่อกันเด้อฝากแน่ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยเป็นช่วงแรกของเป็นปีแรกของนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่ผลิตครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งสะดวกแบบใดก็เอาไปใส่แบบนั้นและพี่น้องหลายคนเอาไปใส่แล้วก็ถูกใจกราบมาซื้อใหม่ขอบคุณพี่น้องนะครับมือวานนี้ก็สั่งซื้อ1โหลเลยนะครับคนเดียวโทรมาสั่ง1โหลเลยว่าซั่นส่วนพี่น้องที่สั่งทาง Lazada ก็จะทยอยส่งไปส่วนพี่น้องในชุมชนของเฮาก็ไปซื้อเอาอยู่ทางเฮือนผมนั่นแหละอยู่ทางวิทยุนาโพเรดิโอนั่นแหละมันได้ไวและราคาย่อมเยาด้วย ก็50 บาทเท่าเก่าหละ
เออยอมเย่าเด้เพราะว่าบ่ได้เอากำไรหลายครับบ่ได้เอากำไรหลายมุ่งผลิตเพื่อที่สิเอาสิ่งดีๆมาฝากพี่น้องในชุมชนของเรานั่นเองนะครับ

ส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจพิเศษสำหรับมิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพทุกมงทุกบอนพี่น้องทาง FM 88.25 MHz บ้านมงบ้านบอนบ้านขาไก่บ้านอีกุดกุดฮูพี่น้องทั้งกุสุมานเด้อทุกมงทุกบอนมื้อนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณโหดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาภูเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนอกจากนั้นยังตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และก็แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทหรือ120บาทใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดหลังปวดแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการออกกำลังกายจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือจากการอุบัติเหตุต่างๆใช้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้ง2ชนิดบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับ0898633349 0898633349อันนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูลนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันครับแม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทั้งที่ครบผ่านมาแล้ว248วันจากวันนี้ถึง31ธันวาคมเหลือเพียงอีก115วันเท่านั้นใน115วันสิเป็นมือของเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับคุณงามความดีที่เราทำในแต่ละวันฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระเมตตาของพระเจ้าสำหรับพี่น้องคาทอลิกของเราด้วยนะครับข่าวมื้อนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงแล้วก็เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีโดยคุณพ่อขวัญทินวันตลอดจนขอบคุณไปทางโป๊ปรีพอร์ตด้วยและขอบคุณไปทางเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลขอบคุณไปทางข้อมูลจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพื้นกลมอุตุนิยมวิทยาครับอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเมื่อคืนนี่ฝนตกหำมาขนาดในบ้านเฮาเนาะทางบ้านเจ้าเดอีเมเอ้ยมันก็บ่แน่คือกันเด้เนาะบางโมงนี่ตกแห้งแต่บางโมงนี่บ่มีฝนเลยบางเทื่อข้ามแค่น้อยเดียวเท่านั้นจะลุดมาแดดออกบางโมงนั้นคึ้มยังไงไปนี่ในอำเภอเดียวกันก็อาจจะไม่ตกครอบคลุมทุกหมู่บ้านพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้ว่าสิมีฝนฟ้าในพื้นที่ของเราร้อยละ70ของพื้นที่นักเป็นบางมองอาทิหนองคายเลยบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษแต่ว่าอุบลสิตกแห้งครับมื้อนี้เด้อข่าวเขาบอกแบบนั้นเด้กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศแบบนี้ส่วนความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันที่8 9 10เป็นอะไรล่ะ8 9 10นี่จะมีฝนตกหนักเป็นบางช่วงบางพื้นที่แต่มีฝนฟ้าคะนองคาดจะอยู่ในราวๆแบบนี้แต่ว่าต่ำสุดก็บ่เกินร้อยละ60สูงสุดก็ไม่เกินร้อยละ80ของพื้นที่นั่นก็หมายความว่าทรงนี้จนฮอดวันที่10กันยายนอีเมเอ้ยสิมีแดดออกอยู่บ่กะเงินนี่บ่มีแดดออกละตายแล้วเบ้อเนาะคือมืดมือมัดขึ้นแล้วโอ้ยเป็นเวแล้วคือมืดมือเลยเป็นเวแล้วอ่ะแต่ก็บ่ปานนั้นดอกผมว่าได้เพราะว่าแต่ละมือนี่ฝนบ้านเฮาสิตกยามมื้อแลงยามกลางคืนตื่นมามือใหม่กับฟ้าแจ้งจังป่างแล้วเอ็ดเวเอ็ดงานได้สบายแล้วเนาะอีเมเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีก็รบส่วนความเร็วของลมก็ยังคงเหมือนกับวันนี้ครับ11กันยายนจะมีความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่นพยากรณ์เอาไว้ได้นอกจากเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วจากเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวเอาไว้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่9ฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้เมื่อวานนี้ครับมีการประกาศบอกว่าจะมีผลกระทบถึงวันที่7คือมื้อนี้
เป็นฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วโดยเฉพาะ7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานเฮาเนื่องจากเป็นพลวัติร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นจึงฝากมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาช่วงนี้ระวังเป็นพิเศษฝนจะตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตามลำแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อ่ะก็วางแผนในการดำเนินชีวิตกันแล้วกันเด้อวันนี้วันที่7กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบฝนตกหนักฝนตกแห้งภาคเหนือเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับส่วนอีสานของเฮาก็มีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกก็มีที่นครนายกจันทบุรีและตราดนี่ก็ว่าพื้นฝนตกโดยรวมของวันนี้จังหวัดไหนที่จะตกหนักสกลนครเฮามีหมมมีวิดมีไม่เอ่ยเออแต่ว่าสิตกต่อเลิกอีกเรื่องนึงเนาะหมอพื้นสกลนครของเฮานะครับก็ตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังจากฝนตกมาโอ้ยหลายมือต่อเนื่องกันมาโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนามงนี้มันเป็นมงต่ำเนาะดินต่ำแล้วก็บริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครก็ลงไปตรวจสอบระบบระบายน้ำไปเฝ้าระวังสถานการณ์ตรวจตราอย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมปรากฏว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเปิดเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องแผ่เพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านรณิดาก็เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายอย่าลืมติดตามสถานการณ์น้ำอย่าให้คลาดสายตาถ้ามันน้ำท่วมขึ้นมาฝนตกเมื่อใดน้ำขังเมื่อใดเร่งร่องน้ำในจุดสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะในห้วงที่มีฝนตกหนักจนถึงวันนี้ก็คือ7กันยายนนั่นเองครับไปที่เพจป๊อบรีพอร์ตครับป๊อบรีพอร์ตเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ได้โพสต์ภาพช่วงของเที่ยงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงออกมานำคริสตชนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานบุญเปโตรวาติกันโดยเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงแบ่งปันข้อคิดจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมและบทพระวรสารของท่านนักบุญมัทธิวเรื่องการรักเพื่อนมนุษย์และการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนของเราพระองค์ทรงสอนบอกว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อขัดแย้งกับใครอย่าบ่นอย่าใส่ร้ายหรือนินทาคนอื่นเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาตรงกันข้ามพระองค์ตรัสสอนว่าสถานการณ์จะหยุดนิ่งหรือเลวร้ายลงด้วยซ้ำสิ่งที่ถูกคือเราควรเริ่มจากการคุยกันตรงๆ2ต่อ2พยายามเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยกันอันนี้คือคำตรัสสอนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวานนี้และพระองค์ก็ยังทรงย้ำเราทุกคนมีหนี้ต่อกัน1อย่างคือหนี้แห่งความรักความเอาใจใส่การดูแลและความดีที่เราเคยได้รับจากคนอื่นควรทำให้เรารู้และก็ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นด้วยนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงชี้ว่าการรักกันแบบพี่น้องยังหมายถึงการรู้จักร่วมใจกันแม้กระทั่งเวลาภาวนาเราสามารถมีความปรารถนาความทุกข์และความหวังร่วมกันเรียนรู้ที่จะพบกันให้อภัยกันและรับฟังกัน
ในส่วนท้ายนะครับพระองค์ก็ทรงเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในยูเครนพร้อมขอให้เปิดใจกับการพูดคุยและสันติภาพและก็หวังว่าความพยายามกลับมาเจรจาจะเกิดผลจริงและเปิดทางให้มีการเจรจาทางการทูตหรือเปิดทางให้ทูตด้วยขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตนำเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสันถปาปามาฝากครับส่วนสกลนครครับนอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อถูกน้ำท่วมในตัวเมืองสกลนครแล้วในเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมาก็โพสต์บอกว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเร่งรัดชลประทานทดสอบระบบสถานีสูบน้ำบ้านพังหอหวังแก้ปัญหาให้เกษตรกรทันหน้าแล้งซึ่งก็หลังจากที่มีข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าโครงการสร้างสถานีสูบน้ำบ้านพังหอตำบลปาหลวอำเภอวาริชภูมิงบประมาณ30ล้านเสร็จแล้วแต่ใช้การยังไม่ได้หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเราก็ไปเบิ่งแล้วบัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับทราบข้อห่วงใยดังกล่าวแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของไทยบ้านของพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการเร่งรัดให้โครงการชลประทานสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและก็ทดสอบระบบการส่งน้ำโดยด่วนที่สุดเลยเพื่อให้โครงการสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา 15:00 น.โครงการชลประทานสกลนครได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดำเนินการทดสอบระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านพังหอปรากฏว่าทดสอบนาน2ชั่วโมงครับเครื่องทำงานบ่มๆ2ชั่วโมงยังไม่พบจุดรั่วยังไม่พบจุดซึมหรืออุปสรรคทางเทคนิคแต่อย่างใดราบรื่นว่าสันเดเขาบ่ได้เปิดสายมาเป็นเกือบปีแล้วได้เสร็จละยังไม่ได้ส่งมอบทางกรมชลประทานแจ้งยังไม่ได้ส่งมอบและยังทดลองทดสอบอยู่ว่าสันเดแต่บ้านก็เดือดร้อนแล้วเอาสร้างบ้างสิเข้าปีแล้วสิเป็นปีแล้วคือสายงานยังบ่ได้อยู่ต้นไม้มันขึ้นเต็มแล้วได้ว่าสันเดเขาก็ญาติเนาะตั้ง30ล้านแล้วผู้ว่าก็เลยไปครับลงพื้นที่ไปทั้งนี้ก็จะมีการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องอีกครั้งเพื่อเดินเครื่องสูบน้ำเติมเข้าสู่หนองพังหอสำหรับสำรองไว้ใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและสนับสนุนภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้กำชับให้ควบคุมการทดสอบอย่างใกล้ชิดและโปร่งใสเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเรื่องของเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเมื่อวันที่6กันยายนของท่านผู้ว่ารณิดานะครับซึ่งก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครครับผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองท่านก็บอกว่าจับกุมได้5คดีผู้ต้องหา5รายด้วยกันมีของกลางรวม28เม็ดอำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอพังโคน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า28เม็ดอำเภอภูพาน2คดีผู้ต้องหา2รายนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานผลการปฏิบัติงานของตำรวจของตำรวจตระเวนชายแดนของทหารจับกุมได้อีก11คดีมีผู้ต้องหา11รายของกลางยาบ้า 3,552,024 เม็ดครับนี่คือสกลนครของเราอ่ะอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับเมื่อวันก่อนหน้านี้ครับมีการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงครั้งที่7ระดับประถมวัยครับ5กันยายนฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็โพสต์กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงครั้งที่7ระดับประถมวัยจัดขึ้นณโรงเรียนเซนต์โยเซฟสกลนครทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทั้งครบของเด็กประถมวัยให้เติบโตและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นโดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปโตรทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชเป็นประธานพิธีและก็คุณแม่มาริอารัตติยาธาตุวิสัยมหาอธิการินีคณะพักดีรักกังเขนแห่งท่าแร่พร้อมกับคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียนทั้ง10โรงเรียนในเครือมาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพข่าวที่นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพให้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในมิสังท่าแร่หนองแสงของเราในแวดวงพระศาสนจักรคาทอลิก
และก็เรื่องราวในสกลนครของเราเบื้องต้นนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโปอีเมลคุณลุงคุณป้าเอาไว้นะครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์และลูกกลิ้งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งก็ผลิตมาจากน้ำมันนวดสมุนไพรทั้ง2ชนิดด้วยกันบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อสำหรับพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้จากการเอ็ดวีเอ็ดงานหรือหนังหึงเอ็ดเผลอตึงหึงแล้วมันตึงเห็นมันตึงเนาะอีเมนเนาะเราก็เอาวานเอาครีมนวดนี่ไปนวดเบาๆเช่นเดียวกันนะครับชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งกระใสได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพวกต่อตอดแตนตอดแมลงสัตว์กัดต่อยฉีดพ่นมันติดส่วนมากกระสิตอดในหัวเขานี่ละในตาในมงนี้ละแต่อย่าให้มันถึกตาเด้อสำหรับเวลาฉีดเข้าไปนะโทรสั่งซื้อและเก็บปลายทางทั่วประเทศครับที่หมายเลข0898633349แต่ถ้าอยู่ไกลๆนุ่มน้อยคนผู้ไทยจะเอาไปส่งฮอดมงขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลครับเมื่อวานนี้ก็สั่งซื้อ12ขวดพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลก็จะมีราคาลดนะครับลดบ้างถ้าบ่แม่นร้านค้าทั่วไปนะครับก็จะมีส่วนลดสำหรับนำไปใช้ธรรมดาเรายังไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปต้องสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างเดียวยังไม่มีการวางแผงในร้านค้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีขายโดยทั่วไปพระพลึงภาษาไทยภาษาภาคกลางเนาะภาษาบ้านเฮาเรียกว่าวานสนหรือว่านส้นนะครับบางคนก็ฮ้องสำเนียงต่างกันอันเดียวกันครับเฮาเอาไปตัดเอามาล่นไฟแล้วก็เอามาพันรอบบริเวณที่ปวดบวมมงฟกช้ำเคล็ดขัดยอกมันก็สิเศร้าไปโดยเป็นปริยายแต่ว่าถ้าเอามาสกัดแล้วอย่างนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอามาสกัดแล้วนี่ครับมันก็จะมีคุณภาพมีสรรพคุณแก้ปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกเหมือนเดิมแต่ว่าต้องไปเมื่อยเอามาตัดมาล่นไฟเอามาคมอีกแล้วเพราะมีส่วนผสมสำคัญน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำครับมีประโยชน์ในการบำรุงกระดูกและข้อบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังอันนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในภาษาวิชาการเพื่อนเว้าไว้ว่าสารเซซามินและสารเซซาโมลินอันนี้ช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณสื่อสารอันนี้ผมกับบุญยักษ์เป็นนักวิชาการเพื่อนบอกเอาไว้มีสารอันนี้แหละเอ็ดให้เรื่องของผิวพรรณบ่เสื่อมผิวพรรณและผมไม่แห้งกร้านนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี่ก็คือเป็นยาระงับชนิดเฉพาะที่ซอยบรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงปวดกล้ามเนื้อปวดข้อจากการตึงหรือเคล็ดนะครับหรือข้ออักเสบโดยเสียออกฤทธิ์กระตุ้นปลายประสาทรับรู้ถึงความอุ่นๆได้อันนี้เอาไปผสมกับยาหลายชนิดสำหรับน้ำมันระกำเนี่ยบอกว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดยาหมองน้ำมันนวดต่างๆต้องใช้น้ำมันระกำนะครับเพราะฉะนั้นเกือบทุกชนิดเลยก็ว่าได้เอาก็เอามาส่วนเป็นส่วนผสมน้ำยังไม่พอครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยยังไม่พอเพราะว่าบ้านเฮานี่ผิวกล้านผิวแห้งหลายก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาผสมเข้าไปอีกครับเป็นส่วนผสมเพราะน้ำมันมะพร้าวนี่มีผลต่อความงามบำรุงผิวและก็ผิวกายใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แบบธรรมชาติได้แก้ปัญหาผิวแห้งกล้านเพราะฉะนั้นการดูแลปัญหาเรื่องของผิวมันยกกำลังสองเข้าไปเลยเด้นอกจากแก้ปวดแล้วทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องที่เคยใส่แล้วขอพระคุณไปอย่างมากสั่งซื้อเพิ่มสั่งซื้อเพิ่มมาเป็นโหลละมันเสียเอาไปแจกไอ้แจกน้องน้ำมันบ่ทันว่าเสน่ห์เจ้าเม็ดแล้วผลิตบ่ทันเพราะผมผลิตครั้งละ60ขวดเท่านั้นเองไม่ได้ผลิตเยอะพี่น้องที่สั่งสาถ้าผลิตแล้วหมดก็ต้องรออีก3วันแต่พี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazadaเอากระส่งเด้มูนี่กระส่งครับทาง Lazada พี่น้องก็สั่งมาทางน้องก็บอกเด้อแล้วก็ทางท่าแร่ก็สั่งมาก็ขอบพระคุณไปอย่างมากพี่น้องที่โทรศัพท์สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยทางหมายเลขโทรศัพท์0898633349ก็จะส่งวันนี้เช่นเดียวกันขอบพระคุณไปอย่างมากเมื่อวานนี้ก็ที่ผมนำเรียนเนาะนะครับแพ็คเรียบร้อยนี่จะส่งให้ทันทีนะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ให้การอุดหนุนและก็บอกต่อส่งต่อเอาไปเป็นของฝากญาติพี่น้องได้เพราะใช้ได้ดีบางคนก็ย้องมาเลยว่าแม้แล้วถือแล้วสูตรนี้ว่าสันเดอ่ะนะครับลองเอาไปใส่เบิ่งในอีเมลเด้อ
บ่ต้องจมเจ็บอีกแล้วนุ่มน้อยคนเพื่อไทยทาวันละ3เวลาเมื่อก่อน1ขวดใช้ได้1สัปดาห์แต่ตอนนี้1เดือนใช้6ขวดไปแล้ว6ขวดไปแล้วเพราะว่าหนังหึงดิหนังหึงนะก็ฝากคุณลุงคุณป้าเด้อทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสเปรย์หรือลูกกลิ้งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับมาติดตามข่าวมื้อนี้ข่าวพาดหัวว่าปิดฉากภารกิจเยือนไทยกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายกลับขึ้นเรือละนักท่องเที่ยวแห่รอชมเรืออำลาแหลมฉบังกันคับคั่งเมื่อวานนี้ครับ6กันยายนบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีก็เป็นไปอย่างคึกคักที่ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองความมั่นคงก็ระดมกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งของกองทัพสหรัฐกลับขึ้นเรือบรรทุกก่อนออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนและพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยามาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กันยายนครับเมื่อวานนี้เรือกลับไปแล้วนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอเมืองบางละมุงและก็นางพัชรชนันพงพาดในอำเภอศรีราชาตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประสานงานเตรียมความพร้อมบริเวณเส้นทางพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นจุดสำคัญในการส่งกำลังพลขึ้นเรือขณะเดียวกันจุดชมวิวเขาบ่อยาแหลมฉบังก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมารอชมเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดออกจากประเทศไทยเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้เรือดังกล่าวพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายก็เดินทางเข้าเทียบเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนวันเมื่อวานนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับโดยกำลังพลก็ทยอยขึ้นเรืออันนี้ก็เป็นการปิดท้ายของช่วงนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้กำลังพลกองทัพเรือหลังจากทยอยออกจากเมืองพัทยาก็มุ่งหน้ากลับไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วก็กลับขึ้นประจำบนเรือก่อนที่ USS อับราฮัมลิงคอนจะออกจากประเทศไทยตามกำหนดนั่นเองครับซึ่งก่อนการเดินทางออกผู้บังคับการเรือก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ให้การดูแลด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลตลอดการเยือนพร้อมแสดงความประทับใจต่อการต้อนรับที่ได้รับและก็หวังว่าจะมีโอกาสกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกครั้งนะครับโอ้โบแมนผู้สาวสิให้นำอยู่นี่ผู้สาวพัทยาผู้สาวไทยแลนด์สิให้นำเขาอยู่บ่อีเมเอ้ยเจ้าไปไหนไปอยู่บ่ทางพัทยาเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าข่าวเขากระพือไปเองมันก็เลยนี่แหละเป็นกระแสเป็นกระแสว่าสิพัทยาก็คงดำเนินชีวิตตามปกติคึกคักเหมือนเดิมนะครับฮือฮาเกลียวคลื่นปริศนายาวกว่ากิโลเมตรโผล่กลางหนองหานขณะพิธีบวงสรวงอ้าวอยู่ใส่เลยอีเมเอ้ยบัดนี้เมื่อวันที่6กันยายนวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่วันที่4กันยายนนะข่าวนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับช่วงก่อนเที่ยง11นาฬิกาบริเวณวังมนอยู่ไสนี่วัดมหาพรหมโพธิราชบ้านท่าวัดครับตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครซึ่งข่าวก็บอกว่ามีการจัดงานบริการสุขภาพมอบประสบการณ์อบเกลือหิมาลายันบนรถเคลื่อนที่พร้อมคาเฟ่และบริการสปานวดตัวด้วยเกลือหนองหานผสมสมุนไพรชุมชนบนแพกลางน้ำแต่ในขณะที่กลุ่มผู้ร่วมงานกำลังทำพิธีบวงสรวงผ่านบายสีอยู่นั้นปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนในพื้นที่ต้องตะลึงงึงงันกันไปทั่วแตกตื่นตลกตกตะลึงกันไปตามๆกันเมื่อผืนน้ำของหนองหานที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่า 77,000 ไร่เกิดมีเกลียวคลื่นขนาดใหญ่ปรากฏเป็นทางยาวประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ว่ายวนเวียนอยู่ในน้ำโดยไม่ยอมหายไปในนานกว่า10นาทีครับโอ้10นาทีบ่ธรรมดาเด้4นาทีนี่ก็พอแห้งแล้วเนาะ2เพลงกว่าคันเป็นเพลง4นาทีนะอีเมะฟังกันจนเพลินอันนี้ก็เหมือนกันดูกันจนเพลินนะครับนางสมพานดาบศรีภัยผู้เห็นเหตุการณ์และบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ก็ได้บอกว่าหลังจากกลับจากซื้ออาหารให้ทีมงานพ
พอมาถึงก็พบเกลียวคลื่นประหลาดดังกล่าวก็รีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้ขณะที่นางโชติการัตนะชาวอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้เช่นกันก็เผยด้วยความอัศจรหันกรัญโยใจอัศจรรย์ใจนั่นเองครับว่าไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตตนเองคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวก็บอกว่านอกจากเกลียวคลื่นประหลาดในน้ำแล้วในช่วงเวลาที่ทำพิธีบวงสรวงก้อนเมฆบนท้องฟ้าก็ยังก่อตัวคล้ายรูปพญานาคหลายเสียนอยู่นานประมาณ10นาทีเช่นเดียวกันก่อนจะสลายตัวกลับไปเป็นปกติหลังจากเสร็จพิธีนะครับซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านชาวช่องที่พบเห็นต่างเชื่อกันว่าโอ้อันนี้ต้องเป็นปู่พญานาคแน่ๆปู่พญานาคแน่ๆว่าสิได้เชื่อกันว่าปู่พญานาคปรากฏกายให้เห็นเพื่อแสดงนิมิตหมายอันดีและบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นนะครับอันนี้ก็เล่าต่อกันมาหนุ่มน้อยคนผู้ใดก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับกุ้งเดินขบวนอีกข่าวนะครับพาดหัววันนี้พาดหัวข่าววันนี้กุ้งเดินขบวนอ้าวบางคนก็คึดลายแล้วบัดเดินขบวนแล้วได้เนาะกุ้งเนาะอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่อุบลราชธานีครับอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำยืนนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชนีราชธานีแล้วก็ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมชมกุ้งเดินขบวนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งอยู่ผืนใดแก่งลำดวนครับภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็มีนางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอน้ำยืนผู้นำชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับพี่น้องครับเรื่องของกุ้งเดินขบวนนี่มันสิมาในสวงกลางคืนเด้มันจะมาออกเดินนับหมื่นตัวได้เป็นกุ้งน้ำจืดครับมาในช่วงหน้าฝนของเดือนนี้ของทุกปีนับหมื่นตัวจะออกมาเดินทวนกระแสน้ำบริเวณแก่งลำดวนนี่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเฝ้าชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่นี่ซึ่ง 1-30 กันยายนเวลา 18:00 น.ถึง 22:00 น.นี่นักท่องเที่ยวก็เดินไปยังแก่งลำดวนเพื่อรอชมขบวนกุ้งเดินทวนน้ำได้นะครับเขาเลยเรียกกันว่ากุ้งเดินขบวนทางปรากฏการณ์แบบนี้อุบลราชธานีก็เตรียมชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสมหัศจรรย์ที่แก่งลำดวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปดูกุ้งเดินขบวนท่ามกลางระดับน้ำและความเชี่ยวของกระแสน้ำที่แก่งลำดวนก็จะมีกุ้งเดินทวนกระแสน้ำในแต่ละคืนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับน้ำที่จะมีความเชี่ยวและสูงมากขนาดไหนนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นกุ้งเดินขบวนครับนำมาฝากอีพุอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาว่าชุมชนแต่ละที่ก็สามารถนำเรื่องราวเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือนะครับแหล่งที่ทำเงินให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ที่ทำให้ชุมชนของเรามีอาชีพมีงานทำได้แต่อย่างไรก็ตามครับแนวเลือกก็ยากเด้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าหากเราได้มีจุดท่องเที่ยวในชุมชนของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดประการแรกก็คือเรื่องของการสัญจรไปมาถนนหนทางเรื่องที่สองก็คือระยะเวลาต้องควบคุมระยะเวลาเป็นอย่างดีในการเดินทางเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินสำคัญและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากเขาเรียกว่าไม่โกงราคาในเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนบ่ว่าสิเป็นรถรับส่งบ่ว่าสิเป็นสินค้าในชุมชนอันนี้3ประการที่ต้องคำนึงถ้ามี3ประการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างดีส่วนเรื่องของน้ำเรื่องของไฟก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมกับถนนหนทางด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาที่โคราชครับโคราชก็บอกว่าศุลกากรช่องจอมลุยทลายของเถื่อนกลางโคราชอึ้งยายขายไก่ทอดบังหน้าซุกบุหรี่ไฟฟ้าซุกพลุย่านชุมชนขายนะครับสัมภาระก็ไปแล้ววะจัดการแล้ววะเนาะ
คุณยายวัย70ปีเปิดร้านขายไก่ทอดบังหน้าครับแต่ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและแอบซุกพลุดอกไม้เพลิงอย่างมหาศาลใจกลางชุมชนอ้าวขอกระยานแล้วเนาะเกิดตุ้มตามตุ้มตามขึ้นมามันสิบเป็นไปโอ้เป็นไล่ตั้งกระคักแล้วผมว่าเนาะเอออ่ะอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับเมื่อวานนี้ครับ6กันยายนนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมก็บอกว่าตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามสินค้าเถื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตตลอดจนคุ้มครองประชาชนจากสินค้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรนางสาวสุนทรียาทวิชาประสิทธิ์รองอธิบดีและก็นางสาวลลิตาอัตภิมลผู้อำนวยการศุลกากรภาค2ก็ได้เน้นย้ำให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งกำกับดูแลสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปรากฏว่าเขาก็ไปนี่ล่ะไปออกไปที่นครราชสีมาหรือเมืองโคราชส่วนที่กำลังกว่า40นายทำการปิดล้อมจู่โจมเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยอยู่โกดังแห่งหนึ่งครับผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดบุหรี่เถื่อนบุหรี่ไฟฟ้าสุราเถื่อนและพลุดอกไม้เพลิงกว่า 10,000 รายมูลค่าราว2ล้านบาทโดยของกลางทั้งหมดมีความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีหรือการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติสัมพันธมิตรพุทธศักราช2560ตลอดจนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490รวมถึงประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2557ซึ่งล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเขาก็เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับจับคุณยายวัย70ปีที่เปิดร้านขายไก่ทอดบังหน้าแต่จริงๆแล้วหลังร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็ผิดกฎหมายนอกจากนั้นยังมีแบตเตอรี่ที่ไร้มาตรฐานนอกจากนั้นก็ยังมีนำพลุดอกไม้ไฟมหาศาลมาเก็บซ่อนเอาไว้โอ้ยถ้ามันเป็นการระเบิดคือผมบอกแล้วในอีเมลเนาะตอนนี้ก็ประชาชนก็ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อยครับมื้อนี้มีข่าวต่างประเทศทันเนาะอีเมลเนาะยูนิเซฟระบุเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนไม่มีน้ำสะอาดใช้หลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่องค์การทุนเพื่อเด็กและสหประชาชาติหรือยูนิเซฟนะครับก็รายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องดื่มน้ำสะอาดต้องการดื่มน้ำสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในกรุงในเขตของราสุวาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นะครับและก็มีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายกว่า 5,000 รายด้วยกันยูนิเซฟก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายใหม่ขึ้นมาใหม่ที่ทนต่ออุทกภัยในอนาคตด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วทางศรีลังกาก็แนะนำเกษตรกรนะครับให้ปลูกข้าวรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยอันนี้ที่ศรีลังกาโดยกรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำสั่งออกขออภัยนะครับออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพืชที่ปลูกโดยเร็วที่สุดและก็ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่าง

เสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมด้วยพี่น้องครับคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกาก็ยังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานและด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลต่ออุณหภูมิให้สูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2570นั่นเองอันนี้ศรีลังกาเขาประมาณการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและก็กรมเกษตรนะครับส่วนไทยของเราก็ยังไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรว่าจะมีผลกระทบจากเอลนิโยหรือไม่อย่างไรไปที่ศรีลังกาเช่นเดิมนะครับยังอยู่ที่ศรีลังกาเช่นเดิมครับซึ่งชาวศรีลังกามากกว่า 115,530 คนตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยนั่นเองครับศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRHC นะครับก็รายงานว่าประชาชนกว่า 115,530 คนจาก35เขตการปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกาตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แล้งซึ่งมีผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตปกครองย่อยในจำนวนนี้เขาบอกว่าเขตโมโนรากลาทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือนทางสำนักข่าว DNRSC ก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่ากำลังเร่งประสานงานขอความช่วยเหลือเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการนี้ได้ในหลายพื้นที่ของศรีลังกาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับข่าวคนคนผู้ไทยมูนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบมากันใหม่ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอที่บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอา

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัน

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวัน
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคนไปใส่กับ

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกลิตสน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง10,000อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638633

0: โหลดสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเมียเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคน

ตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถวบ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

เย็นย่ำสุริยาคร้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมทุ่งเย็นๆก็พัดว้อยวอยมาพาอยู่คือกันได้เมื่อใดสิวูดวูดมาเนาะ คืออยู่ใต้ทะเลนี่นะ 16-17 นาฬิกาได้เวลาพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความม่วนซื่นและความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวแพรวแพรวรวมไปถึงพ่อใหญ่แพรวด้วยอีนางแพรวนำบักอายแพรวนำเด้ออีโปแพรวพร้อมขอส่งความสุขความม่วนซื่นไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับกราบงามๆด้วยความเคารพขอต้อนรับสู่ความสุขความม่วนซื่นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงท่านจะได้ร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลงเพลินใจไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงไปยังคุณผู้ฟังท่านที่เคารพในชุมชนของเราและผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนี่คือข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงครับอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีปุรับใสสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีคุณพอทวีชัยศรีวรกุลคุณพออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภักพลมหาดกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีๆตรงนี้เอ็กโคได้จักหน่อยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความม่วนซื่นและความสำราญ1ชั่วโมงโดยประมาณผ่านคลื่นนี้นะครับและก็ส่งต่อความสุขความม่วนซื่นไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดสมุนไพรควรละ50บาทและก็ชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทหรือ100ซาวอันเดียวกันนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรรับลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแนะนำเพลงแนะนำรายการมูนี้นะครับทาง ID Line วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง1045เท่านี้ก็ฮอดแล้วนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาท่านที่เคารพ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆทูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

งานเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีครับร้องเอาไว้ครับกลมไม่ใหญ่คือเฮ็ดกับเขาต้นแรงแซ่บอีเมเอ้ยเออถือแควอยู่บ่อีเมเอ้ยเอ้ยค่อยบ่มีแควได้ซิ่งเอ้ยว่าซั่นอีโพเดถืออยู่บ่แควหั่นเอ้ยมีแต่ปากซิ่งว่าซั่นเอาส่งความสุขความมวลซื่นหาเด้ออีเมเด้ออีโพเด้อเออไว้เฮาก็ฟังเพลงเย็นๆแบบนี้แล้วเนาะจังหน่อยจังเปิดให้อันผู้สาววัย40วัย35 40เต้นดอกเต้นดองดอกเนาะวัยเฮานี่ฟังแบบนี้แหละว่าซะเนาะเอานะครับความสุขความมนต์ซื่นนะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าล่องเรือหารักและก็ก่อนหน้านี้งานเพลงที่นำมาฝากมาตอนพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอางานเพลงของคุณสายันสัญญาหนาวลมห่มรักมีหลายท่านแนะนำเพลงกันเข้ามาโอ้ยขอเพลงอันนั้นนะปิดห้องร้องไห้เนี่ยนะว่าสันเดว่าเจ้าสิปิดห้องให้เฮ็ดหยังอยากให้ก็ให้แล้วแล้วกลางเดินก็ให้รอดสันบ่ซื้อเพลงก็ได้โยขมีคนอันให้อยู่กลางเดินอยู่บ่อยู่ละให้เดี๋ยวยันเป็นแนวอื่นอยู่เนาะอีเมลเนาะยันเป็นไล่ต่างอยู่คู่มือในโลกโซเชียลมันแห่งดังได้เนาะเขาถ่ายรูปลงไปบาทเดียวแล้วป้อยอยู่บ่อยู่บ่ยืนให้อยู่คนเดียวเนาะให้บ่ยาวบ่เศร้าเนี่ยจะใครเหลืองหยังเนาะโอ้ยฟังเพลงแล้วมันเศร้าเพิ่นว่าบางคนก็ได้โอ้เหตุผลเพิ่นก็ได้เอารายการของเราไม่มีสาระนะครับวันนี้มีแต่ความสุขความมวลซื่นมุ่งหวังให้แม่ใหญ่ฟังแล้วยิ้มฟิตปิดฟิตปิดอย่างมีความสุขใจในช่วงเวลา1ชั่วโมงโดยประมาณแห่งนี้นะครับทั้ง2คลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งที่แห่งน้องแสงของเฮาแล้วก็FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับหลังจากที่เฮาฟังเพลงมาตลอดแล้วเกือบทั้งมือล่ะใจตุปัตตุเปแล้วว่าพายุสิเข้า170ของพื้นที่ในเขตบ้านเฮานี่มันสิตกมันมืออยู่บ่เนาะว่าซั่นเด้พี่น้องทั้งแต่แฮนี่ตกได้ลิ้นแต่เลื่อยไปทั้งนาผู้ปะท้อแดดพะจะมา มันแดดมันอะไรนู่นน่ะก็บ่ได้เด็ดกระจะบ่แม่นพระจะอันกระจะมานะภาษาผมมันบ่แม่นพระจะมาเด้เอาแก้คำเว้าก็ได้ดอกมันเว้าผิดเนาะอีเมเนาะมันเป็นแนวนั้นได้มันเป็นบางมงเนาะมันตกมีทั่วฟ้าฝนก็ได้อันอย่าตกเถาะทั่วฟ้าก็ได้ตกเฉพาะมงเฮือนาก็พอแล้วในเฮือนเฮาบ่ต้องตกดอกอีเมเนาะถ้าเป็นจริงดังคำมันดังคำตั้งใจเอาไว้ดังใจตั้งเอาไว้ก็ให้ตกเฉพาะในที่นานะว่าซั่นมันตกมงนี้เด้ออย่ามาตกในเฮือนคอยเด้อโอ้ยจังซั่นกับเวลาเฮาย่างไปก็ให้มันเว้นไว้ซะเนาะอีเมลเนาะตกรอบคางให้มันเว้นมงเฮาซะนะป๊อมันก็สิเป็นคนมีบุญแท้ๆล่ะเจ้าเนาะคันปานนั้นก็ได้เนาะแต่ละดังเนาะดังทั้งโลกผู้ใดคันเป็นแนวนั้นเนาะเว้าพื้นดินฟ้าอากาศเด้อบังแย่งกันไปยาวไปฮอดวันที่10ผู้ใดผู้แล้ววันที่11ฝนจังสิลดลงในอีเมลกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นพยากรณ์เอาไว้ได้ช่วงนี้ก็สิหนักในจังหน่อยโดยเฉพาะกลางคืนบ้านเฮานี่ตั้งนาโพนี่สิตกแต่กลางคืนเด้ผมเบิ่งกลางคืนโอ้ยได้ย้อนแต่ผมเฮ็ดอันก่ออิฐกันนําเอาไว้เด้ทางหลังเฮือนผมมาแต่ย้อนได้ก่ออิฐกันนําเอาไว้นึกว่าฝนสิตกแล้วเพราะว่าเพิ่นพยากรณ์อากาศว่าในเดือนสิงหาคมก็จะฝนก็จะลดลงแล้วเมื่อเดือนก่อนในผลพยากรณ์เอาไว้ว่าในเดือนกันยายนจะเริ่มเข้าสู่หนาวอย่างเต็มที่แล้วอย่างเต็มแบบแล้วผมเสด็จเอ้ยหาเบิกเสื้อกันหนาวออกมาแล้วตากผมตากผ้าปกตากเสื้อเอามาตบเอามาซักไว้แล้วฝนพันยังบ่เลิกซ้ำบัดนี้ผมก็อันเอาต้นมะม่วงไว้เรียบร้อยได้ตัดปลายต้นมะม่วงออกไปแล้วได้คาดว่ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคงจะได้กินมากในฤดูที่3แน่ๆเพิ่นได้เพิ่นคาดการเอาไว้เด้ ถ้าฝนยังบ่เอิ้นตกมันก็เฮ็ดอันมะม่วงนอกฤดูบ่ได้แล้วต้องฝนเซาตกซะก่อนได้เฮาจังใส่ฮอร์โมนเพิ่นได้เนาะซั่นแล้วมันไปน้ำฝนหมดก็สิได้อยู่ดอกมันหั่นบ่คักเนาะตัดกิ่งออกไปแล้วก็สิได้ใส่ฮอร์โมนให้เพิ่นออกใบเล็งใบเล็งดอกแล้วบัดนี้หลังจากนั้นเราก็สิออกดอกแล้วก็เฮ็ดแปลงฤดูกาลให้เราได้บัดนี้ถ้ามันเข้าหนาวก่อนจักสิเป็นหรือบ่เด้อยังบ่เคยจักเถือ2ฤดูได้แล้วแต่ฤดูที่3นี่ฤดูที่3กําลังร้องอยู่เด้จักว่าต้นมะม่วงสิตายก่อนก็บ่ชักอีเมเอ้ยเขาของเกษตรกรใหญ่เด้บ่มีเวียกหยังหลายเด้อีเมเอ้ยผมหั่นแต่ละมื้อ5แต่แนวเฮ็ดแปลกๆบ่คือหมู่เด้มันคือในบ้านเขาเมียจะจมอ้าวมะม่วงพันดอกไม้น้ำดอกไม้มันน่ะมันออก
ที่แรกกันหน่วยละกิโลกว่าพุ่นใดหน่วยละกิโลกว่าพุ่นใดเมื่อกี้นี้ก็เพิ่งตัดออกไปประมาณ30หน่วยเนาะในเดือนสิงหาเมื่อกี้นี้อัน30หน่วยพุ่นใดแจกอายแจกน้องก่อนเด้มันยังบ่สุกทายให้มันสุกขาดต้นมันบ่ได้ฮ้อเด้บัดนี้พวกอีเจียพวกแมงไหมมากัดโอ้ยของแซ่บของอีเจียจากมาทางใดบ้านเฮาก็ได้หมดกับอีกเหลืองนึงแต่แมงเจียนี่นะแม่งไม้นกหนูทั้งหากินกลางคืนนี่นะมันมากัดมาเจาะโอ้ยแทบสิบ่ได้กินได้ต้องไปฮ้อสิฮ้อได้แต่ต้นมันสูงเนาะอีเมเนาะ20 30หน่วยสูงแท้ๆตัวมดหลังคาเฮือนพุ่นก็เลยลาดงามันลงก็เตรียมทําฤดูที่3ให้แต่หน่วยมันเฮาทบเข้าในบังหกเข้าดิกน้อยเนาะบ่แม่นทบเข้าใหญ่ผู้ใหญ่ได้ทบเข้าอีโพสิโอมันใหญ่โพดหน่วยละกิโลหั่นล่ะอีเมเอ้ยมะม่วงหั่นน้ำดอกไม้หมั่นปลูกไว้3ต้นต้นใหญ่นี่ได้กินทุกปี2ฤดูพอมันออกมากใหญ่ๆมาใกล้สิสุกแล้วมันก็ออกดอกซ้อนออกมาอีกได้บาดนี่ไปกินฤดูใหม่ฤดูต่อไปเพราะฉะนั้นก็ประมาณ 3-4 เดือนก็สิได้กินนี่ล่ะถ้าสมมุติว่าเข้าสู่ฤดูหนาวมืดฤดูฝนก็สิได้ให้ฮอร์โมนละเด้ให้ฮอร์โมนเราโตแต่ว่าไปลิดงามันลงแล้วยังบ่ได้ให้ฮอร์โมนเลยฝนบ่ยังบ่หมดอยู่บัดนี้เอ้าคือเป็นแนวนั้นเนาะอีเมเนาะเออจังซั่นล่ะอันนี้เกษตรกรใหญ่เด้ออย่าไปเอ็ดนําเด้ออีเมเว้าให้ฟังซื่อแต่ว่าครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วก็แบบน้ําสเปรย์พร้อมลูกกลิ้งยังมีจําหน่ายอยู่เด้ออีเมเด้อยังเหลือไม่กี่ขวดนะครับงวดนี้เพราะว่าพี่น้องสั่งหลายให้กันอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยหลายขอพระคุณไปอย่างมากและก็บอกต่อกันหลายเอาไปฝากไปตอนอายตอนน้องนำส่งไปต่างประเทศนำแน่ส่งไปทางต่างจังหวัดด้วยเข้ากรุงเทพนำแน่สั่งซื้อเอาไว้คนละ3 4ขวด5ขวด6ขวดคนละ2ขวดและอย่างน้อยเนาะแต่พี่น้องบางคนก็เอาขวดนึงไปก้อนไปล่องก้อนซั่นเด้อีเมเอ้ยล่องแล้วใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อในเด้ออีพวกอีเมเอ้ยช่วงนี้ใดพ่อแต่ได้เป็นทุนทำต่อไปเป็นงวดๆไปได้ผลิตได้ครั้งละ60ขวดก็สิพยายามผลิตให้ได้มากขึ้นเป็น80ขวด ขึ้นอยู่กับหวานสนได้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมสำคัญเพราะว่าส่วนผสมนี้มาจากน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันระกำเป็นส่วนผสมสำคัญกับหวานสมุนไพรสมุนไพรนี่พี่น้องทางนาผู้น้อยตัดเอามาให้ล่ะเออแต่ว่าโอ้ยบ่ได้เฮ็ดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันงาดำเฮาก็ต้องสั่งมาเด้บัดนี้มาประกอบกันเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำมันงาดำมีน้ำมันมะพร้าวมาก่อนหน้านี้แล้วโอ้ยจะเอามาให้ผมนี่ผมใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลย เพราะฉะนั้นต้องนัดกันต้องนัดกันว่าอันสิตัดมามื้อใดแต่ถ้าเป็นต้นเป็นหากมานี่เอาไปปลูกได้เลยว่าเพราะว่าผมก็ขยายพันธุ์อยู่แล้วเด้อันนี้ขอบพระคุณอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นจะฝาวตัดมาเด้อใบมันเด้อเสียดายครับมันบ่ทันการเด้มันเหี่ยวทิ่มซื้อ เออจังซั่นแหละ FC ของเรานะครับโทรศัพท์สั่งส่งมื้อนี้หมดแล้วเด้อเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้อว่าทางลาซาด้าเขาส่งไปหรือยังเด้อลาซาด้านี่ส่งไปเกือบทุกรายแล้วยังเหลืออีกประมาณ 2-3 รายที่ยังไม่ส่งนะครับ 2-3 รายที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ในจังหวัดของเฮาส่งไปหมดแล้วได้สำหรับที่สั่งทางลาซาด้าเด้อถ้าเอาเลยส่วนบริษัทส่งของก็ส่งไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับมื้อนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้องหลายยิ่งขึ้นนะครับผู้ใดนี่ปังปังปังมาส่งไลน์มาเดี๋ยวจังเบิ่งไลน์เนาะทางไลน์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงหลายท่านก็เป็นเพื่อนเนาะนะครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างมากเด้อผมขอเบิ่งก่อนเด้ว่าที่การส่งนี่ฮอดใส่แล้วเนาะมีการแจ้งเตือนผมอยู่ได้เนาะมีคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่อีกแล้วขอบพระคุณมากนะครับทางลาซาด้า0898633349 0898633349พี่น้องที่โทรสั่งในหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับก็จะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่วนพี่น้องที่อยู่ทางทะเลเด้อฝากไปทางท่านสมจิตมังกายท่านสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับ

0: สมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีแต่ลูกก็เลยพี่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาร้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถบ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าแถบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดพี่นวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กาดตองนะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าน้องเว้าหยั่งโบได้เออสิบ่ต้องเว้าดอกเนาะเนาะอีโบเนาะคุณกาดตองนะครับให้ยังก็สิให้เว้าอีหยังเนาะบ่แม่นน้องหยั่งเว้าหยั่งโบได้เนาะนะครับผมหาเฮ็ดละเด้อเพลงคุณสายันสัญญาที่พี่น้องแนะนำกันเข้ามาในชุมชนของเรานะครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นมู่ทางแอปพลิเคชัน LINE ของวิทยุมีสังเทเฮนองแสงของเฮานะครับเมื่อกี้นี้13ท่านที่เข้ามานะครับขอเป็นเพื่อนนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากก็แอปพลิเคชัน LINE ขอเพลงแนะนำเพลงของวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงของเฮาถ้าพี่น้องขี้คันโทรศัพท์หาพิมพ์หานะครับก็จะไปโผล่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของห้องจัดรายการวิทยุของนักจัดรายการของเฮาบ่ว่าสิเป็นซวงของไก่วุฒิไกรบ่ว่าสิเป็นซวงของอามนบ่ว่าสิเป็นซวงของท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายนะครับก็สิไปพูดอยู่พุ่นแต่ถ้านอกเวลาเพิ่นจัดรายการก็สิมาโผล่อยู่กับผมเด้ID LINE นะครับซื้อ LINE วิทยุมิสัง FM 10450อันนี้โตเต็มพิมพ์หาแล้วเด้อมันสิเป็นโลโก้โตสีเขียวๆเป็นรูปสีเขียวๆปลายซื้อของบริษัทปฐมการจำกัดนะครับอันนี้ก็ได้ว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 10450เด้อสำหรับแนะนำเพลงแนะนำรายการหรือว่าขอเพลงต่างๆก็เมื่อกี้นี้เฮาเพิ่งได้มู่ไป400กว่าคนนึงเลยได้หมู่ไป400กว่าคนนึงในนี้ก็ได้ถ้าจะแนะนำเพลงแนะนำรายการสอบถามประการใดใน LINE ของวิทยุก็ส่งมาได้นะครับในส่งมาได้บางคนก็เข้ามาขอเป็นหมู่ซื้อได้แต่ยังบ่เคยกดหยังเลยเนาะ เรามีกลุ่มอยู่กี่กลุ่มนี่นะ2กลุ่มเนาะ2กลุ่มกลุ่มตรวจการแพร่แปลกปลอมอันนี้ก็มีสมาชิกทั่วประเทศเข้ามาของผู้ที่ตรวจคืนวิทยุนะครับอันสำหรับวิทยุมีสังท่าแร่น้องแสงของเราเวลาของเฮาก็เหลืออีกไม่มากนักฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเป็นกำลังเจอในเด้อนะครับแล้วก็ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับทางเพจของเพจของอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาโอ้ยเว้ากันได้เนาะหรือว่าเฮาแก่แล้วบ่เฮาเฒ่าหรือบ่ไปทางใดเพิ่นใดก็หลายคนก็ยองอยู่อ้าวเจ้าคือบ่เฒ่าจักเถือบ่ซั่นเด้บัดเว้าเพิ่นลืมค่าได้อีเมเอ้ยคณะภคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์ที่19เดออีเมเดอร์19กันยายนที่สิฮอดนี้เวลา 10:00 นพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีนะครับวันพุธที่16วันพฤหัสบดีที่17ตรีวานเวลา 19:00 นส่วนวันศุกร์ที่18 19:00 นนั้นเป็นพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่จากนั้นก็จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนั่นคือตรีวานเอาฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเดอคณะซิสเตอร์การิตกาบูชินท่าแร่ก็มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัฐสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมคริสตศักราช2026เวลา 10:30 น.ประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบ800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะซึ่งพี่น้องที่ไปร่วมมิซาก็สามารถที่จะรับพระคุณการุณโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดของซิสเตอร์กาบูชินและก็วัดของคุณพ่อกาบูชินทุกวัดทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวัดและทุกวันด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องเด้อรับพระคุณการุณพร้อมทั้งทางอารามก็ขอความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องสัตบุรุษของเรานะได้นะครับร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำโรงทานอาหารเครื่องดื่ม
นะครับก็ขอจากพี่น้องนำเด้อเพราะเป็นวัดน้อยเด้วัดกาบูชินของเราก็ได้ว่าพี่น้องทางแต่แหก็เอาดีมากๆเนาะอีเมเนาะนะวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้นะครับย้อมอีกสักหน่อยนึงเนาะ9กันยายนที่จะถึงนี้ทางผู้ใหญ่สิงห์ผู้ใหญ่สิงห์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านป่าพนาวันนะครับก็ส่งทางไลน์กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวมีสร้างแต่แหนงแสงของเฮาว่าตั้งแต่วันที่2กันยายนซึ่งมีการลงทะเบียนของเกษตรกรไปแล้วและก็ติดประกาศไปแล้วสำหรับผู้ปลูกข้าวและพืชว่าแสดงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไปเบิ่งไลน์ซื้อแล้วปรากฏว่าไม่มีหรือไม่ถูกต้องของข้อมูลเด้อก็ให้เตรียมเอกสารไปยื่นแก้ไขได้วันประชาคมของเกษตรกรของไทแฮวันที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาเด้ออยู่ศาลามาติโนหากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ตรงก็ให้เตรียมเอกสารไปยื่นแก้ไขบอกว่าสิเป็นแนบรูปแปลงนาหรือแนบรูปมาไม่ถูกต้องในรูปถ่ายแปลงนาจะต้องเป็นรูปถ่ายที่มีภาพในภาพต้องมีค่า x ค่า y ด้วยและต้องเป็นรูปที่ถ่ายในเดือนกันยายนด้วยวัสดีเพิ่นบอกมาได้เพิ่นนี้ได้เอาอย่าลืมนะครับถ่ายไปสำหรับพี่น้องที่ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเด้ออันนี้ก็จากแอปพลิเคชัน LINE ของกลุ่มชีวิตครอบครัวขอบคุณผู้ใหญ่สิงห์หมู่ที่5ป่าพนาวันด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยแจ้งรายละเอียดของสมาคม

เดือนที่ผ่านมาสมาชิกเสียชีวิต252รายพอในเดือนสิงหาคมเขาตัดวันที่25ของทุกเดือนเนาะก็จะได้ชำระ315บาทใน315บาทนี่สมาชิกเครดิตยูเนียนนาพล125จำกัดที่สมัครสมาชิกสมาคมสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตหรือสสค.นี่บ่ได้จ่ายหมดเด้เพิ่นแบ่งจ่ายก็ได้หรือจิตจ่ายหมดก็แห้งดีเนาะมันมีสมุดคู่ฝากสมุดคู่ฝากเป็นเล่มครับแล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพล125จำกัดก็ทำโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสมาชิกเข้าไปก็มีทั้งใบเสร็จแล้วก็ระบบต่างๆเป็นระบบเก็บเงินสมาคมสาขาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นสาขาได้เขาบริเป็นสมาคมใหญ่เนาะสมาคมใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้สมาชิกของเราอยู่ที่ 18,838 คนนะครับซึ่งสมาชิกที่เสียชีวิต252ศพเมื่อกี้นี้ก็จะได้รับศพละ 136,005 บาท60สตางค์แล้วก็ได้รับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้น1ท่านที่เสียชีวิตนะครับ1ศพที่เสียชีวิตก็จะได้รับ 131,605 บาทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับไปส่งชาปนกิจด้วยเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสำหรับพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเด้อบ่ต้องจมอีกต่อไปแล้วเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้ในกระตุนกระตูใช้ครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อ0898633349 0898633349ฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ่อนมื้ออื่น 6:00 น.มาติดตามพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางหน้าปั่นวิทยุของเราและทางออนไลน์ของเรามื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

เลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมื้อนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

การกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคนไปใส่กับ

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมอาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: โทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
3: การประชุมสภาผู้แทน

0: ราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึง76%พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
1: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปลเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
0: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
3: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรง รวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
3: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
2: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
4: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมีฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
5: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านในอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
4: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้ม ป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
6: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01%ถึง49%นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
8: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
9: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
6: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
10: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
11: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
10: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0อติพลสถาพรมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
12: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตสรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
13: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทางนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนาฤมลอุดมพรรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา15

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ากเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: บาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทาง Lazada

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9-11กันยายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสา

0: ราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรีได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
3: พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานรับฟังผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
5: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการย

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ทิ้งผู้หญิงเด็กคนชราเฝ้าบ้านและทิ้งพื้นแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลไปทำงานรับจ้างเพื่อแลกกับเงินและหลายคนไม่อาจหวนกลับมาเราวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com Credit Union NAPO 125จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราภูมิใจในบ้านเกิดพร้อมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันมีค่ามหาศาลให้กลับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่รู้จบด้วยอาชีพเกษตรพื้นบ้านและวิธีการตามหลักเศรษฐกิจ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

งสื่อจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเอาคนลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมื้อนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

ต้มไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยา

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: มา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่นน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่นน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงแคนจนมาได้เวลาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเล่านิทานแม่ใหญ่กับฟ้าวยับเข้ามาหลานสาวแม่ใหญ่กับฟ้าวก็ตดๆเข้ามาเอานะครับฟังนิทานนะครับมื้อนี้นำเสนอเรื่องนาง12ต่อจากคราวที่แล้วเป็นตอนอวสาน

พี่น้องครับหลังจากเมลีฮู้จักว่าพระรถเสนลักหนีจากนางแล้วด้วยความรักความห่วงใยในสามีนางเมลีก็บุกน้ำลุยไฟตามหาพระรถเสนจนในที่สุดถึงกับเหมือยสิ้นเรี่ยวแรงแต่ได้ก็วิ่งว่อนขอให้พระรถเสนกลับไปคลองรักอย่างเดิมไอ้เอ้ยไปอยู่น้ำกันคือเก่าเนาะไอ้เนาะอย่าทิ่มน้องไปท้อพระรถเสนก็เป็นห่วงแม่คืดฮอดเมียก็คืดฮอดนี่แล้วแต่ว่าแม่ก็คืดฮอดอ้าวระหว่างเมียกับแม่ทำยังไงเนาะเพื่อนว่าเนาะนางเมลีกันใจตายพี่น้องเพราะว่าพระรถบ่ยอมกลับไปครองรักกับเราอย่างเดิมเราคนละสปีชีนะเพื่อนว่าเราคนละอย่างนะพี่เป็นคนน้องเป็นยักษ์ที่อยู่ด้วยกันผ่านมานึกว่าฝันนะเพื่อนว่าต่างคนต่างไปเถอะนางเมลีอยากหายแห้งกุมอกกุมใจและก็ตอมใจแห้งโอ้ยปรตเสนสุดยอดสามีของอีสานเพิ่นว่าจะไปจากกันโดยไม่สั่งลาเลยนะเพิ่นว่าเราอยากอันกุมอกกุมใจแห้งก็เลยกันใจตัวเองตายหลังจากเรากันใจตัวเองตายแล้วก็ไปเกิดเป็นธิดาองค์ที่7ของเท้าประทุมจอมกินนอนนะครับอยู่ทางพุ่นทั้งเขาไก่ลาดมีนามว่านางมโนรานั่นเองแต่ว่าก้อนตายนะครับก้อนเล่าสิใจฆ่าตายนางเมลีก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุศาสตร์นี้น้องเป็นฝ่ายติดตามหาอายรถเสนด้วยความหักมักความหักศาสตร์นาขอให้อายรถเสนเป็นฝ่ายตามหาน้องในท้อนสาธุหลังจากนั้นนะครับนางเมลีก็ขาดใจตายพี่น้องครับทางด้านพระรถเสนหลังจากที่เอายาเอาดวงตากลับมาใส่คืนให้แม้ตนเองให้ปลาทั้ง11คนแล้วได้หูความจริงว่าคนที่จกน้อยตาควักน้อยตาทรมานแม้ทรมานปลาก็คือนางยักษ์สนธมานนั่นเองชาวรถเสนก็เลยใช้ไม้ตะพดวิเศษที่ได้มาสังหารนางยักษ์สนธมานเมื่อเหตุการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีท้าวรถสิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อก็เลยอภิเษกให้พระรถเสนกุมารขึ้นเป็นพระราชาครองราชสืบแทนพระองค์พระรถเสนดำรงสิริราชสมบัติโดยธรรมประชาราชทั้งปวงต่างอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันพี่น้องครับบางตำนานกล่าวนะครับว่าพระรถเสนนะครับหลังจากครองราชแล้วได้กลับไปหานางเมลีที่เมืองคชปุรนครด้วยความคืนหอดคืดถึงครั้งเปิดโกดดูเบิ่งศพนางเมลียังสวยยังงามคือเก่ายังบ่เสื่อมสลายโอ้ยใจคืดหอดแล้วบัดนี้อาไลให้อยู่พอปานนั้นคืนหอดนางเมลีกันใจตายตามนางไปและด้วยบุญบารมีที่ได้เป็นศีลสองต้อนกันมานะครับเป็นเนื้อคู่กันทุกชาติมาพระรถเสนก็ได้ไปเกิดเป็นพระสุทนโอรสของท้าวอาทิตยวงศ์แห่งอุดรปัญจานครซึ่งมีเหลืองเล่าให้ฟังในเรื่องพระสุทนมโนรานั่นเองนะครับพี่น้องครับเรื่องเล่าของนาง12จบลงด้วยประกาศราชนีมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังหนุ่มนาคนผู้ไทยสิกับมารับสายในโอกาสต่อไปครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ที่ท่านโทรหาโบสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: งเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากประวัติศาสตร์นักบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือลีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโสบ่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: กระจายเสียงจาก
1: เลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่อง

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านกล้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทาง

0: มา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดิน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ังบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ขยายไม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก่อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับบ่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบานเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟัง

ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดยังมีความสุขยังมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกระงามด้วยความเคารพด้วยความคือทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17 นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแห่งหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอนที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนและก็เต็นดอเต็นดองพูดละอีเมเอ้ยใครมันให้ย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วนาโพนี่ตกปล่อยๆแล้วทางแต่แห่ตกอยู่บ่อีเมลเด้อผมเบิ่งทางกล้องวงจรปิดนี่เอิ่นละได้เนาะหรือว่าสิห้ำมาอีกละบ่จักสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิห้ำต่อไปอยู่เด้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางนาโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยนี่จังสันเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลื่อนอ้ออีปูอีเมะมือเสาเนี่ไปวัดฝนตกห่ำอยู่ดังเนาะหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจอไปเด้อปูองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิสาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้เจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายแล้วดิใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระบายอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานสนซึ่งก็ใบวานสนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกะเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยนึงแล้วมันก็ลืมไปเลยเด้ตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักนึงก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดที่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับหนึ่งก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนี่แหละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆสักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเศร้าเจ็บได้เศร้าปวดเลยสักพักอลีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกับพี่น้องถึกแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถึกอันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสโคเปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะคือในซนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกตะกาผ้ามงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะรักดีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆๆขึ้นมาอีกแดมีความรู้สึกอีกผมก็เลยนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวๆในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณอ่องต่องขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกร้านมันก็สิบ่แห้งกร้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจักหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเนี่ยเอาสบู่ถูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ถูอาบน้ำแบบสะอาดเลยแต่ถ้าบ่อยากถูออกกับปะไว้หันกระไดได้ตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บตั้งแต่ถูไม่นะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แหกของเฮาก็ติดต่อสอบถามแล้วก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณอัสนวิหารอัครเทวดามีขแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่พ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ในเฟซบุ๊กนั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันน้องบัวทองโนนสำราญและทุกท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สมหวังจ้าว่าสิอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีเมลเอ้ยถ้าบทถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าไร่หนองแสงเพิ่นพาดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะวสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่ามีพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบอกไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางบ้านพังควางเหนือฮันวาเซนวัดตังบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้วาเซนพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปสลองวัดสวงนี่ได้เลิกกระยานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้สักก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสื่อเหล่านะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมีซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 MHz ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอนำนะครับในทุกมือนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการแล้วก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนําเด้ออย่าฝาวรําคาญอย่าฝาวเบื่อในอีโพอีเมลเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ในสองทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซา6นาฬิกา10นาทีอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามการิสกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนําเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดทาแร่พระสงฆ์มิซาวันอาทิตย์6นาฬิกาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา7นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไว10นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็19นาฬิกาคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิซาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนเลาดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทารแร่และก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะพัทธินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ฉลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาณศาลากอมบุรีเออคณะพัทธินีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17กันยายนเวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน19นาฬิกาจะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้น

ควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือรีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8 น.ถึง 17 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟ

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzworldwide.napo.radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์สามแยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งแบบชนิดครีมทาถูนวดหรือเทบานของยากะพะขวดละ50บาทขนาด30มิลลิกรัมทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็ยังผลิตแบบน้ำชนิดสเปรย์และแบบชนิดลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทสำหรับมดแมลงสัตว์กัดต่อยแตนตอดตอตอดแมงงอตอดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวเช่นเดียวกันนะครับกับสเปรย์และลูกกลิ้งเพื่อบรรเทาอาการปวดยามพี่น้องแขนขลุ่ยขาขลุ่ยมุนั้นก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับข่าวค้นคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูลนิธิตรงกับวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026พี่น้องคาทอลิกของเราวันนี้ฉลองแม่พระบังเกิด101ปีมี365วันมูลนิธิเป็นวันที่251ของปีนับจากมื้อนี้เป็นต้นไปก็จะคงเหลืออีก114วันจะถึงวันสิ้นปีเพราะฉะนั้นใน114วันที่เหลือฝากไว้ในพระเมตตาของพระฝากไว้ในคุณงามความดีที่เราทำในแต่ละมื้อได้อีเมเดอร์ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราหรือไม่ขอบคุณข่าวที่นำมาฝากมาตอนมื้อนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณไปทางเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่รวมไปถึงทางเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองติติสกุลรวมไปถึงสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกลุ่มอุตุนิยมวิทยาฝนตกตลอดเนาะอีเมนอโดยเฉพาะกลางคืนเมื่อวานนี่ก็ขึ้นมาแล้วก็ตกแต่ว่ามีแห้งไปเลยมื้อนี้เด้อกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้8กันยายนก็บอกว่ามื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สัมมือวานนี่ล่ะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมก็อยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปฮอดวันที่11ก็บอกว่าฝนฟ้าคะนองส่งเก่าร้อยละ60แต่ไม่เกินร้อยละ80ของพื้นที่ตกหนักเป็นบางมองคือเก่าอันนี้ก็ได้ส่วน12-13กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค
ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับวันนี้เท่ากับวันนี้แต่ 12-13 คาดฝนสิลดลงครับส่วนทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็เอาพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับเต็มมาฝากว่าอุตุเตือน 8-13 กันยายนหลายพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ช่วง 11-13 ต้องจับตาย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนตอนกลางเนี่ยนะครับจับตาจับตาอีเมเอ้ย 8-11 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่จะถึง 12-13 กันยายนเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากในบางแห่งอีกจุดที่ต้องจับตามองก็คือ11-13 กันยายนนี้ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากลุ่มแม่น้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่เสี่ยงสำหรับเย็นวานนี้น่าจะถึงเช้านี้มีข่าวเพิ่มอีกหลายจังหวัดเช่นเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับสกลนครก็มีบางจุดเท่านั้นเองก็ผ่านไปในช่วงเมื่อคืนนี้แต่ว่าเช้านี้มาติดตามบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือนักครับคุณลุงคุณป้าแต่ก็ยังมาถึงครับท่วมที่เป็นอัมพาตสัญจรไปมาต่างๆก็ยังคงพอไปได้บ้างแต่บางมงกับนักคือกันครับมาติดตามจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณะสกีโดยคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ข้อความและภาพพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีได้สแสวงบุญเมื่อวันที่5กันยายนพระคุณเจ้าได้รายงานการสแสวงบุญที่อาสนวิหารนักบุญขอพระครับอาสนวิหารอานักยีและอารามกาซาเมรีหรือกาซาเมรีซึ่งเป็นอาสนวิหารพระนางมารีได้รับแจ้งสารนั่นเองครับหรืออาสนวิหารที่กล่าวมาเป็นอาสนวิหารของสังฆมณฑลอานักยีอาลัตตรีซึ่งก็อยู่ในแคว้นลัตซิโอพุ่นประเทศอิตาลีพุ่นวิหารแห่งนี้พระคุณเจ้าเล่าว่าสร้างขึ้นระหว่างปี1072ถึง1014เพื่ออุทิศแด่การที่แม่พระรับสารเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสความสำคัญของเมืองอานักยีพระคุณเจ้ากล่าวว่าเคยเป็นที่ประทับพักผ่อนในฤดูร้อนของบรรดาพระสันตะปาปาในช่วงศตวรรษที่12และศตวรรษที่13พระสันตะปาปาโบนิฟาสที่8เป็นชาวเมืองนี้ส่วนอาสนวิหารอานักยีนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่3เคยใช้เป็นสถานที่ประกาศแต่งตั้งนักบุญเบอร์นาร์ดแห่งคลอโวในปี1174และก็นักบุญคาราแห่งอาซิซีในปี1225พระคุณเจ้าได้เล่าว่าคณะพระสังฆราชและพระอัครสังฆราชก็ได้ไปถวายพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารนี้ซึ่งได้รับการปรับปรุงภายในใหม่เป็นแบบโกธิกลอมบาร์ดโดยในปี1231พื้นภายในประดับไปด้วย
โมเสสสไตล์คอมมันเท็กซ์และก็จิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามเป็นฝีมือของจิตรกรเอกหลายท่านคณะพระอัครสังฆราชก็ได้เล่าว่าได้ลงไปดูห้องใต้ดินซึ่งเป็นห้องใต้ดินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดน้อยซินตินแห่งยุคกลางเนื่องจากว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่สมบูรณ์บอกเล่าเรื่องราวการสร้างโลกมีหีบพันธสัญญาวันสิ้นโลกและชีวประวัติของนักบุญมักนุสซึ่งพระคุณเจ้าเล่าว่าภาพหรือเรื่องราวต่างๆนี้น่าทึ่งมากน่าทึ่งมากภาพยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ของอัสนวิหารที่เก็บสิ่งเครื่องใช้และศาสนพันธ์อันล้ำค่าไว้ด้วยจากนั้นคณะพระคุณเจ้าหรือคณะพระอัครสังฆราชก็บอกว่าได้เดินทางไปแสวงบุญที่อารามกาซาเมรีหรือกาซาเมรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในอารามเก่าแก่ที่สำคัญของคณะซิสเตอร์เซียนตั้งอยู่ที่เมืองเวโรลีแคว้นลาซิโอประเทศอิตาลีพี่น้องครับอารามแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบพันปีและก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดของสถาปัตยกรรมโกธิกยุคต้นของอิตาลีที่เน้นความเรียบง่ายตามจิตรมและซิสเตอร์เซียนคือไม่เน้นความฟุ่มเฟือยไม่เน้นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือรูปปั้นประดับประดาเพื่อไม่ให้สมาชิกเสียสมาธิจากการรำพึงภาวนานั่นเองนะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกและก็เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีส่วนอีกโพสต์ของคุณพ่อขวัญนะครับก็บอกว่าไปเยี่ยมและให้กำลังใจชุมชนวัดกุดจอกของพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับนั่นก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา6กันยายนช่วง10นาฬิกาพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ก็ได้ไปเป็นพิธีได้ไปเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดมารีสมภพกุดจอกตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครในความดูแลและอภิบาลของคุณพ่อเปโตรวิรัตนารินรักและก็ซิสเตอร์คัทลินสุภารัตอัมจุลาทั้งนี้ก็เพื่อไปเยี่ยมและก็ให้กำลังใจคริสตชนในวัดกุดจอกซึ่งเพิ่งได้รับการฟื้นฟูและประกาศข่าวดีใหม่ให้เติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นในความเชื่อและฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระแม่มารีมารดาของคริสตชนโอกาสเดียวกันนี้นะครับพระคุณเจ้าก็ได้นำกางเขนและพระวรสารไปมอบให้แต่ละครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณพ่อขวัญทินวันครับมาที่เพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านก็ได้โพสต์เมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนซึ่งผู้ว่าก็รายงานผลการปฏิบัติการเมื่อวานนี้ว่าได้จับกุม16คดีผู้ต้องหา17รายของกลางยาบ้ารวม 3,180 เม็ดนะครับโดยมีการจับกุมผู้ต้องหาที่อำเภอสว่างแดนดิน5คดีผู้ต้องหา6รายยาบ้า147เม็ดวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายวานรนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า 3,000 เม็ดอากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง3คดีผู้ต้องหา3รายคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า12เม็ดเตางอย3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า21เม็ดนอกจากนั้นผลการปฏิบัติของตำรวจและก็ตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารก็รายงานว่ามีการจับกุมได้อีก5คดีผู้ต้องหา5รายของกลางยาบ้า223เม็ดนะครับท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาเอาไว้นะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนเบือไทยมีแบบชนิดครีมนะครับแบบชนิดน้ำเนี่ยชนิดน้ำนี่มีแบบสเปรย์และลูกกลิ้งครับใช้สำหรับพี่น้องที่เคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหนังหึงแน่นอนหึงแน่นะครับเพราะว่าไปใส่บ่ได้บางทีก็ต้องเฮ็ดงานหึงหนังหึงนะครับบางทีก็เจ็บใครได้ป่วยอย่างไข้หวัดใหญ่ไปนี่นะครับเจ็บแอวคือแอวละลุดนี่นะครับหรือเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกงกำลังกายนะอยู่บ่อยู่ก็เจ็บบางคนก็ได้เนาะเอ็นพลิกนี่ใช้เวลาหึงในจักหน่อยได้นะครับประมาณ2มือนะครับเอ็นพลิกเนี่ยเพราะว่ามันนักเด้นะครับหันซ้ายหันขวาก็ยากต้องใช้นะครับนี่แหละนวดคลึงไปมาสักพักนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งแต่ว่าแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแขนหักนะครับแนะนำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งเดออีเมเดอร์นะครับเพราะว่าแขนหักนี่นะครับมันทามันก็สิเจ็บเด้สเปรย์ซีดซีดซีดไปจังหน่อยเอามือลูบเบาเท่านั้นนะครับเอามือลูบเบาๆก็จะบรรเทาอาการปวดลงได้เป็นอย่างดีโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349 089-863-3349นะครับพี่น้องที่อยู่ทางเตแฮทั้งส่วนทั้งคุณนะครับติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย081-380-0359ไม่มีจำหน่ายที่ร้านค้านะครับไม่มีจำหน่ายโดยทั่วไปต้องสั่งซื้ออย่างเดียวครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับสำหรับการได้ทดลองใช้อย่าลืมครับฝากไว้แน่ใช้ดีแล้วบอกต่อนำกับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วก็แบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเฮ็ดยากผลิตยากเป็นพิเศษพี่น้องครับมาที่ข่าวในเช้ามื้อนี้ครับข่าวพาดหัววันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ก็บอกว่าข่าวดีกกพ.ลดค่าไฟบ้านไม่มีทะเบียน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มบินเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งมติกฟช.ก็บอกว่าจะมีการปรับลดค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจากเดิมหน่วยละ6.80 บาทครับก็บอกว่าจะมาใช้อัตราเดียวกันกับบ้านทั่วไป200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มบินเดือนกันยายน2569ช่วยเหลือประมาณ 40,000 ครัวเรือนนะครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ก็เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าโดยปรับปรุงอัตราเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือกลุ่มมิเตอร์ไฟชั่วคราวให้มาใช้อัตราเดียวกันกับบ้านที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยคืออยู่ในอีเมลเนาะเบื้องหลังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนโดยนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ก็บอกว่าที่ผ่านมากกพ.ได้ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มไฟฟ้าชั่วคราวและต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราสูงถึงหน่วยละ6.80 บาทซึ่งก็เห็นว่าอัตราดังกล่าวไม่เป็นธรรมเนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้เป็นผู้ใช้อาศัยจริงและส่วนหนึ่งยังเป็นผู้มีรายได้น้อยจึงขอให้ทางการไฟฟ้านี่ทบทวนอัตราใหม่โดยต่อมาการไฟฟ้าได้เสนอขอเก็บในอัตรา4.42 บาทต่อบาทต่อหน่วยต่อหน่วยนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็บอกว่ายังเป็นอัตราที่สูงสุดของบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างเดิมต่อมาก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกพช.ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้มีมติให้ทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวให้สอดคล้องกับบ้านที่อยู่อาศัยถาวรก็เลยนี่แหละนำมติของกพช.นี้มาพิจารณาและก็ปรากฏว่ามีการอนุมัติให้ไฟฟ้าปรับปรุงอัตราเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็คือจากเดิม6.80 บาทนี่เปลี่ยนมาเป็นเท่ากันกับบ้านทั่วไป
200หน่วยและหน่วยแรกคิดไม่เกิน3บาทนะครับก็เริ่มตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปด้วยพี่น้องเด้อก็คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า 40,000 ครัวเรือนทั่วประเทศด้วยกันนะครับพี่น้องที่บ่มีบ้านเลขที่หรือมีความจำเป็นต้องไปต่อไฟต้องไปขอสายไฟฟ้าชั่วคราวไปก่อนมีแต่บัตรประชาชนอย่างเดียวไปขอนะบ่ได้ลงบ้านเลขที่เนาะบ่มีบ้านเลขที่อันนี้ก็จะได้3บาทเช่นเดียวกันนะครับมาพิจารณาเรื่องของการที่ไฟไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะครับด้านทางตำรวจก็ไปตรวจจุดเกิดเหตุอาคาร1ชั้น4ห้องพักครูเพื่อเร่งหาสาเหตุแล้วพี่น้องครับข่าวเรื่องนี้ความคืบหน้าเมื่อวันที่7กันยายนวานนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมพันตำรวจเอกธีรชัยเด็ดขาดรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9และก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีหน้าที่และก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีตำรวจภูธรตำรวจนครบาลท่าข้ามแล้วก็ดร.สรายุทธ์รัตนปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับทราบสถานการณ์และความเสียหายตลอดจนติดตามการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุด้วยพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานศึกษาด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามก็บอกว่าได้จัดกำลังรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและรักษาสถานที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และก็ป้องกันไม่ให้มีการกระทบต่อพยานหลักฐานด้วยพร้อมกันนี้ก็ได้สืบสวนสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานหาร่องรอยและจุดต้นเพลิงตลอดจนตรวจพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ประกอบสำนวนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นที่เรียกว่าน่าตกใจแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตครับมีความเสียหายจากไฟไหม้อยู่2ห้องนะครับครูพละศึกษานายพัชระวัยศักดิ์ก็เข้าไปช่วยดับเพลิงสำลักควันได้รับบาดเจ็บนะซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาแล้วยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับมาที่ข้าวของคนใจดีครับเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุชายเร่ร่อนรายหนึ่งย้อนกลับเข้ามารื้อค้นและนำทรัพย์สินภายในร้านอาหารครัวหิมบ้านที่ตำบลสะพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากก่อนหน้านั้นชายคนดังกล่าวเดินทางมาที่ร้านและขออาหารรับประทานเจ้าของร้านก็ใจดีครับเห็นว่าโอ้เป็นคนเร่ร่อนเนาะและอาจกำลังหิวด้วยก็เลยมีน้ำใจจัดทำอาหารให้รับประทานจนอิ่มแปร่เลยไม่ใช่อิ่มธรรมดานะจากนั้นก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินออกไปจากทางร้านมาเบิ่งลาดเหล่าแดงเนี่ยไม่เนาะทำท่าเป็นคนหิวเข้ามาเออมาเบิ่งลาดเหล่าอย่างไรก็ตามหลังจากเวลาผ่านไปแล้วเจ้าของร้านกำลังพักผ่อนอยู่นะครับได้ยินเสียงคล้ายมีคนกำลังรื้อค้นสิ่งของอยู่ภายในบริเวณร้านจึงเกิดความสงสัยและออกมาตรวจสอบก่อนพบว่าชายเร่ร่อนคนเดิมที่เคยเข้ามาขอข้าวกินก่อนหน้านี้ได้ย้อนกลับเข้ามารื้อค้นของภายในร้านและมีพฤติการรื้อค้นทรัพย์สินทำให้เจ้าของร้านนั้นตกใจไม่กล้าเข้าไปเผชิญหน้าเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับนางสาวพรประภายองใหญ่อายุ48ปีเจ้าของร้านครัวหิมบ้านก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุชายคนดังกล่าวนี้เข้ามาขอข้าวกินที่ร้านตนเองสงสารก็เลยหาข้าวปลาอาหารให้กินจนอิ่มไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุขึ้นอีกนะก่อนรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาวงให้เดินทางมาตรวจสอบและช่วยระงับเหตุตำรวจก็มาครับซึ่งก็
จ้าของร้านก็บอกว่าทรัพย์สินที่ถูกนำออกไปประกอบไปด้วยมีดทำครัว1เล่มแล้วก็อาหารบางส่วนแม้มูลค่าทรัพย์สินจะไม่สูงมากนักแต่เหตุการณ์สร้างความหวาดระแวงให้กับเจ้าของร้านเนื่องจากเหตุเกิดในช่วงกลางคืนอีกทั้งมีมีดทำครัวซึ่งก็เกี่ยวข้องจึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อคนภายในร้านหรือประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตอนแรกเจ้าของร้านบอกว่าเห็นเข้ามาขอข้าวก็สงสารจึงทำอาหารให้กินจนอิ่มพอกินเสร็จก็ออกจากร้านไปไม่คิดเลยว่าจะย้อนกลับมาอีกจนช่วงกลางคืนได้ยินเสียงรือคนก็เลยออกมาดูนี่แหละก็เลยแจ้งตำรวจนี่แหละแม้ของที่นำไปจะไม่มีค่ามากนักแต่ตนเองก็รู้สึกกลัวอีโพกยานอยู่บอกอีเมกยานอยู่บอกกยานเลยเนาะเฮงเป็นผู้หญิงเนาะโอ้ยจักไผ่เนาะบูจักซื้อเสียงเลี้ยงน้ำมากินข้าวกระเพราแล้วกลางคืนก็ย้อนกลับมาหลักของอีกเนาะนะครับอันนี้ในที่สุดก็ตำรวจควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไว้ได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ก็ช่วยกันควบคุมตัวส่งให้แพทย์ตรวจประเมินอาการดูอีกทีว่าเป็นอย่างไรชายคนดังกล่าวป่วยทางจิตหรือไม่อย่างไรนะตอนนี้ก็รอการประเมินจากหมออยู่นะครับส่วนทรัพย์สินภายในร้านที่ถูกนำไปมีดหนึ่งเล่มอาหารบางส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการอย่างละเอียดอีกครั้งรวมไปถึงสอบปากคำของเจ้าของร้านผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปนะครับเอ้าอันนี้ก็อีเมลเอ้ยฝากเด้อเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจในการช่วยเหลือคนเร่ร่อนซึ่งเกิดเหตุไม่คาดคิดในช่วงกลางคืนด้วยกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาหรืออะไรทำนองนี้นะครับหนุ่มรุ่นน้องช็อกสาวใหญ่ดับปริศนาคาห้องพักหลังนัดพบผ่านแอปหาคู่ครั้งแรกอ้าวเป็นเวียกละบัดนี้เนาะอยากได้คู่อีเมลเอ้ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปูใครแน่บ่แม่นบ้านเฮาเนาะซึ่งก็นี่ล่ะได้รับแจ้งว่ามีหญิงอายุ48เนี่ยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุที่ย่านบ้านพักแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับนายต้นนามสมมุติอายุ32ปีเจ้าของห้องก็บอกว่ารู้จักกับผู้ตายผ่านแอปหาคู่และทำงานโรงงานเดียวกันแต่ยังไม่ได้คบหากันเป็นแฟนผู้ตายทักมาหาแล้วก็เดินทางมาถึงห้องเวลาประมาณ 22:05 พร้อมเสื้อผ้า2ชุดในสภาพเดินก้มหน้าคล้ายคนเมาแต่ไม่มีกลิ่นสุราหลังเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ตายนำยาไม่ทราบชนิดหลายเม็ดลักษณะคล้ายยาจากโรงพยาบาลออกมากินจากนั้นเริ่มมีอาการอ่อนแรงทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หายใจแรงช่วงเวลาประมาณ 2:00-3:00 นายต้นบอกว่าพยายามปลุกผู้ตายเพราะที่นอนมันแคบแต่ไม่มีการตอบสนองเมื่อจับตัวก็พบว่าร่างกายเย็นเฉียบแล้วจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโอ้ยตายแล้วเนาะเปิดแอปหากับผู้สาวก็มาหาพอดว่าตายคาห้องซับบาทนี่โอ้ยเป็นเวียกแล้วเพิ่นว่าได้ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจนี่ล่ะทั้งนี้คำให้การของนายต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำยาส่วนที่พบไปตรวจพิสูจน์พร้อมรอผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวชและผลการสอบสวนพยานหลักฐานเพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปต่อไปผ่านแอปหาคู่อยู่ในโรงงานเดียวกันกับเล่นแอปหากันเนาะโอ้ยปกติเขาก็อยู่ต่างวงต่างถิ่นกันได้เนาะอย่างอีเมย์ในยูบานเฮาผู้บ้าผู้อยู่แอฟริกาผู้ดูอีเมนอันนี้แห้งเป็นตะยานในอีเมเดอร์เอามาเบาเหลืองแอปหาคู่ต่อสักหน่อยหนึ่งนะครับข่าวต่อเนื่องกันนะครับเมื่อวานนี้เวลา6:00 น.หนังสือพิมพ์พาดหัวว่าชุดไม่อยู่ยอดสาวสมัครคุณนายหมวดสมภพทะลุ 8,300 รายแล้วสาวเชียงใหม่บินมาหาถึงบ้านเลยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าไปหาตัวดีกว่าประเสริฐดีกว่ารอสัมภาษณ์เพื่อนได้ประมาณนั้นเนาะหมวดสมภพเป็นข่าวนะครับหลังเปิดรับสมัครสาววัย 30-40 ปีเป็นคุณนายปรากฏว่ายอดทักเพจพุ่งเป็น 8,300 รายแล้วโทรศัพท์เข้ามือถือวันละกว่า100สายขณะที่สาวเชียงใหม่ตัดสินใจบินตรงมาถึงบ้านเลยขอช่วยเก็บกวาดทำสะอาดก่อนเดินทางกลับทันที
จากกระแสข่าวหมวดสมภพร้อยตำรวจโทสมภพรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีหลังผ่านเรื่องราวความรักและการหย่าร้างกับอดีตภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า24ปีล่าสุดเจ้าตัวกลายเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากออกรายการโหนกระแสพร้อมเปิดรับสมัครสาววัย 30-40 ปีเข้ามาเป็นคุณนายโดยไม่จำกัดว่าเคยแต่งงานหรือมีลูกมาก่อนแล้วสำหรับคุณสมบัติหมวดสมภพประกาศไว้ก็คือพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาทมีรถยนต์ให้1คันและสามารถเข้ามาอยู่บ้านในปัจจุบันได้หลังแต่งงานและจดทะเบียนสมรสโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องซื่อสัตย์และไม่นอกใจจะเป็นแม่หางนางไม้ก็ได้นะครับแต่ต้องมีความซื่อสัตย์นะไม่เอาแล้วเหมือนเดิมนี่ว่าแสดงใจมันแป้วเราก็ได้พี่น้องครับหลังมีการประกาศผ่านรายการโหนกระแสโดยเพจทุกข่าวนนช่วยคัดกรองสาวๆล่าสุดยอดผู้สมัครส่งข้อความตามที่นำเรียนมานะครับ3,000 ขออภัยครับ 8,300 รายแล้วขณะที่หมวดสมภพเผยว่าจะทยอยอ่านและตอบทุกข้อความเพื่อขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมันเสียงเขาใดพันนี้ 8,000 กว่าไลน์เนาะรายละเอียดแต่ละคนนู้ธรรมดาเลยเนาะอ่านจนตาไล่ไปแล้วในมือถือเนาะอีเมลเนาะอันนี้อ่านหรือยังอันนั้นอ่านหรือยังอันนี้อ่านหรือยังอยู่ทันแล้วเนาะเอามาเปรียบเทียบกันได้จะตัดสินใจยังไงนี่ถ้าเป็นเฮาได้เนาะนะครับและแต่ละวันข่าวก็บอกว่ามีผู้หญิงโทรศัพท์เข้ามามากกว่า100รายนอกเหนือจากข้อความในเพจนะครับโดยขณะนี้ได้พูดคุยและดูโปรไฟล์ไปแล้วกว่า 1,000 คนยังเหลืออีก 7,300 คนแล้วก็มีหญิงสาวอีกประมาณ5รายที่สะดุดตาตรงสเปคเราบอกว่าได้ซึ่งมีทั้งพนักงานธนาคารบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและพยาบาลคุณได้เราเบิ่ง5รายนี้สีสันระหว่างการสัมภาษณ์เกิดขึ้นเมื่อหญิงสาว4โทรศัพท์เข้ามาสมมุตินะครับแนะนำตัวทำให้หมวดสมภพถึงกับสะดุ้งเพราะเป็นชื่อเดียวกันกับอดีตภรรยาด้วยอ้าวเมียเก่าโทรมาทำไมเนี่ยล่ะสิวาได้เนาะตกใจเลยเนาะก่อนฝ่ายหญิงจะพูดติดตลกว่าแม้ชื่อจะเหมือนกันแต่จะไม่ทำให้พี่เสียใจเหมือนคนเดิมนะว่าสันได้ใครแน่ละวะเอาคุยว่าสันได้ขณะเดียวกันยังมีเรื่องราวสุดประทับใจนะครับเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่บินตรงมาหาหมวดสมภพถึงบ้านเลยเพียงเพราะเห็นข่าวและรู้สึกสงสารโดยไม่ได้มาสมัครเป็นคุณนายนะแต่มาขอช่วยเก็บกวาดบ้านล้างถ้วยชามให้แล้วก็จัดบ้านให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เธอก็เดินทางกลับเชียงใหม่ในช่วงเย็นวันเดียวกันนะครับหมวดสมภพก็เผยว่าหลังออกรายการดังกล่าวชีวิตกลายเป็นคนดังเวลาเดินไปไหนก็มักจะมีคนเข้ามาถ่อถ่าขอถ่ายรูปด้วยพร้อมให้กำลังใจและแนะนำให้ค่อยๆคัดเลือกอย่ารีบร้อนโดยเจ้าตัวยืนยันว่าจะใช้เวลาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้คนที่เข้ามาด้วยความจริงใจไม่ใช่หวังประโยชน์หวังผลประโยชน์พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาและส่งกำลังใจมาให้วันนี้โอ้เดือนละ 30,000 รถตั้ง1คันพร้อมเข้าไปอยู่ในบ้านฟรีถ้าเป็นนุ่มน้อยคนเมืองไทยขอให้ปลูกบ้านอยู่เองเลี้ยงตัวเองด้วยลำแข้งสิมีคนสมัครอยู่บ่นี่อีพวกเนาะเจ้าดีเอาละวันเนาะอีเมลเนาะหาเลี้ยงตัวเองนะอยู่กันแบบกัดก้อนเกลือกินนะเพราะฉะนั้นสิมีคนมาสมัครอยู่บ่ฮึนะครับมาต่อกันด้วยข่าวอีกข่าวครับจุดจบสายต้มปกครองบุกทลายซุ้มไฟกระพริบลุยรื้อเพิงยึดน้ำท่อมและของขายต่างๆซึ่งเป็นของไรเจ้าของนะครับหยุดสายนี่ที่ปากช่องนครราชสีมาครับนครศรีธรรมราชเบาผิดนะครับร่วมกับตำรวจและสาธารณสุขไปลุยซุ้มขายใบกระท่อมริมถนนมิตรภาพตำบลขนงพระพบเพลิงพักแอบซุกน้ำกระท่อมแช่เย็นในป่าพร้อมขายไร้คนรับเป็นเจ้าของของไผนี่ของไผนี่บ่ได้ฮู้จักได้ครับบ่ฮู้จักได้ครับบ่ฮู้จักครับว่าซั่นเด้อเขาพากันลื้อไปทั้งหมด8จุดนะครับเมื่อวันที่7กันยายนนายณราธิปคุตนาปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงปากช่องนครราชสีมาได้รับมอบหมายจากนายสิริวัฒน์พัทรวิเศษพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอปากช่องก็บอกว่านำกำลังสนธิร่วมกับนางสาวพานุมาตรชมพรหัวหน้าหมวดทางหลวงกลางดงนายพรประดิษฐ์นันขุนทศประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปากช่องเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากช่องสาธารณสุขอำเภอสมาชิกอสม.ชรบ.กว่า30นาย
ปฏิบัติการลงพื้นที่ปราบปรามก่อนการลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมแปรรูปริมทางหลวงครับพื้นที่เป้าหมายก็ไปแล้วนะครับสายบายพาสมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครตำบลขนงพระปากช่องไปพบรูปแบบการค้าแบบเพิงพักชั่วคราวริมทางเปิดไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บเป็นสัญลักษณ์รู้กันในกลุ่มคนขับรถบรรทุกกลุ่มผู้ใช้แรงงานและก็วัยรุ่นจากการตรวจค้นก็พบถังน้ำแข็งซุกซ่อนอยู่ในป่าข้างทางด้านในบรรจุน้ำต้มใบกระท่อมแช่เย็นพร้อมขายจำนวนมากเลยสอบถามร้านค้าใกล้เคียงต่างก็ปฏิเสธสั่นหัวไปมาสายหัวไปมามีไม่หูจักไม่หูจักไม่รู้โอ้แสดงเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดด้วยนะครับที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวเคยตรวจจับมาแล้ว3ครั้งแต่กลุ่มผู้ค้าก็ยังไม่เข็ดหลับการลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมถือเป็นสิ่งมอมเมาหากผู้ขับขี่บริโภคเข้าไปในปริมาณมากอาจเกิดอาการมึนเมานำไปสู่อุบัติเหตุทางถนนได้ตรวจใดของมาพอจับคนเนาะหาคนเป็นเจ้าของบ่ได้เขาก็บ่รับสารภาพแล้วเนาะได้แต่ของมานี่แล้วอันนี้ก็เป็นข่าวจากโคราชนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้มาติดตามข่าวหมอปากแซบครับเมื่อวันก่อนนั้นนะครับหมอปากแซบยกมือไหว้ขอโทษแล้วนะหมอปากแซบเป็นใดบ่แม่นหมอปากอร่อยได้อีแม่เอ้ยเราบอกว่าที่ทำไปนี่เพราะเครียดจากการทำงานนะไม่ได้ด้อยค่าสิทธิ์30บาทเลยว่าซั่นได้เมื่อวันที่6กันยายนมีรายงานข่าวจากกรณีหญิงสาวผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้องขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.อ้างถูกแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งด่าทอข่มขู่และพูดจาซ้ำเติมเรื่องอาการป่วยระหว่างที่เดินทางมาขอใบส่งตัวถึงขั้นแช่งให้เสียชีวิตก่อนอายุ40ปีโดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงและข้อความในข้อความสนทนานะครับซึ่งต่อมาทางนายกองตรีดร.ธนกฤตก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าวและมีโอกาสโทรศัพท์คุยกับแพทย์ที่ถูกร้องเรียนโดยเมื่อรับสายหมอรายนี้ถึงกับร้องไห้อ้างว่าเครียดโดนโทรมาต่อว่าจะเลิกอาชีพหนีไปบวช ดีไหมวะเสน่ห์ไปบวชแทนดีไหมจะได้ไม่อดตายเพราะมีรายได้จากบ้านเช่าตามที่รายงานข่าวไปแล้วนั้นนะครับซึ่งก็ล่าสุดนั้นนะครับก็ได้เผยคลิปของหมอรายดังกล่าวพร้อมอาม่านี้ออกมาเปิดใจชี้แจงกรณีที่กำลังเป็นกระแสข่าวนะครับเมื่อวันที่6หมอก็อ้างว่าบางครั้งการปฏิบัติงานอาจทำให้เกิดความเครียดแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าหมอทุกคนและตัวของหมอเองก็มีความตั้งใจในการรักษาคนไข้ถามว่าสิทธิ์30บาทดีไหมก็ยังยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งแม่ตัวเองก็รักษา30บาทอยากให้ทุกท่านมั่นใจในระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขของไทยที่เราเป็นอันดับ1ของไทยของโลกประเทศเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดมีระบบการรักษาดีๆแบบนี้บางครั้งการสื่อสารที่เข้าใจผิดก็ไม่อยากให้มีอารมณ์หรือไม่สบายใจแต่อยากให้เข้าใจว่าแพทย์มีความตั้งใจที่จะรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดในอารมณ์ที่ตัวหมอมีความเครียดแล้วเจอกับคนไข้ที่อยู่ในอารมณ์เครียดมาปะทะกันซึ่งหมอก็ขออภัยด้วยขออภัยด้วยความจริงใจที่ทำให้คนไข้รู้สึกไม่สบายใจในการรักษาหมอไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่ผิดพลาดไปหมอจะน้อมรับคำแนะนำของคนไข้ไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นพร้อมกับยกมือไหว้ด้วยนอกจากนี้ทางอาม่าแม่ของหมอนะครับก็ยืนยันว่าตนเองรักษาสิทธิ์30บาทโรคความดันเบาหวานที่โรงพยาบาลบางพลีซึ่งรักษาดีมากพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกชายด้วยว่าสนิทเอานะครับเรื่องน่าสิเป็นได้ละขอโทษแล้วมันสิ้นแล้วอยู่บ่อบาดนี่ในคลิปพี่น้องก็เห็นแล้ววะเนาะอันนี้ก็นำข่าวความคืบหน้ามาฝากนะครับเนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตครับกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศในวันนี้ว่าเป็นประกาศในวันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุป่าน้ำไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,380 รายและก็มีผู้สูญหายกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลด
ธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13เป็นวันที่13หรือ13วันนะครับซึ่งชาวฮินดูถือเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์ด้วยอย่างไรก็ตามข่าวก็บอกว่ารัฐบาลเนปาลยังไม่มีแผนจัดพิธีไว้อะไรครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังที่ทีมกู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้อีก4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องครับเขาคนพุทธไทยมุนีลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: กรุณาประทานพระหัตถทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: เดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีโลมาจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาททรงถูกตรึงกางเขนเส้นประชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
3: 4

่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปลงใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวัง

เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพระเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์สถานช่วย

0: ากใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว
2: ้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์
0: จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเพื่อรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด
2: อาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมา

ชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอพระคุณในเช้านี้สุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายอัครพลหานวรินทร์สุขสำราญครอบครัวนางวิราวันเสมอพิทักษ์อุทิศให้ยอแซบประสบเสมอพิทักษ์ครบ32ปียอแซบวีรวัฒน์ยอแซบปราโมทยอแซบเกรียมอันนาสนเทเสมอพิทักษ์สเตฟาโนแสงเซรานีอาเฟือศรีขอนชุมเทเดซาหนูพินยวงสุพันยอเซฟินาสนคำศรีฟิโลมินารัชนีคำศรีโคทินดาภัยเสียนศรีวรกุลเทเลซาบันทมโสรินครบ1สัปดาห์ยอแซบสุมิตรโสรินและญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณยายนาวีเสนาชัยอุทิศให้มาริอางามพิษเสนาชัยอุทิศให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อยวงบัพติสนรินโสรินยวงบัพติสนรินสิริวิริยานันท์ครบ8ปีและอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อยอแซบ

0: สุรศักดิ์พงษ์พิษสุขสำราญโอกาสฉลองศาสนานามแมมีเรียมและสมาชิกคณะเซียนปอนเดอะชาร์ททุกคนเซอร์สเตลลานินเคทฉลองศาสนานามและโอกาสวันคล้ายวันเกิดเซอร์มารีโนเอลคุณแม่มาริอาลัตติยาธาตุวิสัยซิสเตอร์ที่พาพรงอยล่าซิสเตอร์เซลินรัตนาวรรณจิตซิสเตอร์ทิติพรวงมีแก้วซิสเตอร์สุจิตราว่องไวสุขสำราญให้กับคุณป้ามารวมและทุกคนในครอบครัวและสุขสำราญให้กับพี่สร้อยและก็ภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณยายเพียรชัยวังราชสุขสำราญครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฝั่งซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญให้กับครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีวรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตปัญญาศรีวรกุลและภาวนาเพื่อสุขสำราญให้กับครอบครัวของป้าแดงเป็นพิเศษเพื่อสุขภาพของลุงจริงและสุขสำราญให้กับผู้ที่มีนามแม่พระเป็นอุปถัมภ์ทุกๆคนภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีศิลป์คุณพ่อกำจัดคุณพ่อไพศาลคุณพ่อสุพลคุณพ่อชำนาญคุณพ่อบุญสวัสดิ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ดอุทิศให้พระคาร์ดินัลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตภาราดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอมมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรสุทธาวรเซอร์เอนเจลินผิวเกี้ยงและอุทิศให้กับดวงวิญญาณของมาริอาจิรพันธ์จันลาจอห์นบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินเทวีใจเสรีเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ชาวเราจงยินดีนะครับวันนี้เป็นวันฉลองการบังเกิดของแม่พระดังนั้นก็ขอให้การบังเกิดมาของแม่พระนำความรักและความชื่นชมยินดีสู่ชาวเราทุกๆคนและภาวนาเป็นพิเศษผู้ที่มีนามแม่พระเป็นอุปถัมภ์พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้

0: ดังนั้นขอพระนามมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดประทานพระพรจากสวรรค์ให้ผู้รับใช้ของพระองค์การที่พระนางมารีพรหมจารีให้กำเนิดพระบุตรนับเป็นการเริ่มต้นความรอดพ้นสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายฉันใดก็ขอให้การฉลองวันสมภพของพระนางได้นำสันติสุขยิ่งขึ้นมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายของปุณเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโรมพี่น้องเรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้นพระองค์ทรงกำหนดจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วยเพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมากผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ทรงมีเรียกทรงเรียกผู้ที่ทรงเรียกนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรมผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้นพระองค์ประทานพระสิริลงโลดให้ด้วยพระวาจาของพระเจ้า

ส่วนข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์ขอให้ใจข้าพเจ้าชื่นชมที่พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเชิญรับ

ข้าพเจ้าได้ขับร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าอย่างเหลือล้นขอให้ข้าพเจ้าได้ขับร้องสรรเสริญพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสูงสุดเชิญรับ

าแต่พระนางพรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์พระนางเป็นผู้มีความสุขแท้และสมจะได้รับความสรรเสริญทั้งมวลเพราะดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรมคือพระพุทธเจ้าได้บังเกิดจากพระนาง

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เรื่องราวการประสูติของพระเยซูเจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโจเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โจเซฟกำลังคิดเรื่องราวอยู่นี้ทูตสวรรค์ของพระองค์ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโจเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจะตั้งชื่อนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระตำริขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตัดผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระวาจาของพระเจ้า

อิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราวันนี้นะครับก็เห็นหลายท่านนะครับใส่ชุดพลมารีนะครับคุณยายวันก็ใส่เต็มที่นะวันนี้ชุดพลมารีท่านประธานนะครับคุณครูแน่งนะครับคุณครูแน่งนะครับถ้าจะถามว่าพระนางนั้นคือใครหนอพี่น้องตอบได้ไหมครับท่านประธานพลมารีพระนางนั้นคือใครหนอเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์พี่น้องครับเขาบอกว่านาดีถามหาเขาปลูกลูกดีถามหาคุณพ่อคุณแม่โยอากิมและก็นักบุญอันนาชาลาแล้วมีลูกชื่อว่าอะไรครับชื่อว่ามารีนั่นก็คือแม่พระพี่น้องและหลังจากที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนประมาณ11ปีแม่พระได้นอนบรรทมตามธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ได้นอนบรรทมแล้วก็หลับไปและพระศาสนาจักรให้เกียรติแม่พระนั้นคือเราสมโภชแม่พระไม่ได้ตายแต่แม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณถ้าจะคำนวณไป11ปีหลังจากพระเยซูเจ้าตายนะครับแม่พระจะอายุประมาณ60ปีพอดีดังนั้นวันนี้เราฉลองวันเกิดแม่พระที่สำคัญพี่น้องแม่พระความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ใช่การเป็นมารดาของพระเจ้าแต่ความยิ่งใหญ่ของแม่พระนั้นก็คือการตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จไปเราได้ยินในพระวารสารวันนี้เทวดากาเบียนมาแจ้งข่าวแก่แม่พระและแม่พระก็ตอบรับนามพระทัยของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับความยิ่งใหญ่ของแม่พระดังนั้นความยิ่งใหญ่ของเราก็ขอให้เราทำตามเหมือนอย่างแม่พระสุภาพถ่อมตนเรียนแบบแม่พระให้มากๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาคอยพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระบุตรผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ได้เกื้อหนุนจุนเจือข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีนั้นมิได้ทำให้พระนางสูญเสียความบริสุทธิ์ไปแต่ทรงบันดาลให้เป็นที่น่าสักการะยิ่งขึ้นพระองค์ท่านทรงไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากบาปแล้วขอโปรดให้ของถวายนี้เป็นที่สบพระทัยของพระองค์ด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะถวายพระพรสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยกย่องบรรดานักบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะแซ่สองพระกรุณาในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดพระนางมารีพรหมจารีเหตุว่าพระองค์ทรงทำกิจการยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินทรงแผ่พระเมตตาไปทุกกาลสมัยพระองค์ทอดพระเนตรมายังผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยและอาศัยพระนางพระองค์ประทานพระผู้กอบกู้มนุษยชาติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระบุตรพระคริสต์เยซูอาศัยพระบารมีบรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดีกราบนมัสการเฉพาะพระพักเป็นนิจนิรันดร์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้นพร้อมกันน้อมก้าวสดุดีสรรเสริญพระองค์ว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นดุจกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นได้กับครอบครัวที่ขอมิสาสุขสันต์พิเศษในเช้าวันนี้และจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและก็เป็นต้นผู้ที่มีศาสนาแม่พระบังเกิดเป็นอุปถัมภ์ในวันนี้เป็นต้นนะเซอร์มาริโนแอนเซอร์เซนลาแล้วก็แมมิเลียมนะพร้อมกับนามดาทุกคนที่มีศาสนาแม่พระอุปถัมภ์ด้วยแล้วอุทิศข้าพเจ้าวนาคมุญญาณของญาติพี่น้องผู้ร่วมรับของเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นอุญญาณของคุณพ่อนรินทร์สิริวิทยานันท์ครบรอบนะวันจากไปของท่านในวันนี้คุณพ่อสุรศักดิ์พงพิษบรรดาพระสงฆ์นักบวชที่ล่วงลับไปแล้วภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนและภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาสีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า
3: ข้าแต่พระบิดาขอบพระเจ้าทั้งหลาย

0: รดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคฤหัสถ์สาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: วันนี้นะครับเวลา8นาฬิกาหรือว่า8โมงเช้านะครับก็จะมีมิสซาสุขสำราญแด่สมาชิกพลมาลีทุกคนโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดนะครับและหลังจากนั้นคุณพ่อก็จะไปเข้าเงียบที่สำนักมิสังนะครับวันนี้และก็พรุ่งนี้นะครับดังนั้นพรุ่งนี้งดมิสซาเช้านะครับและหลังจากที่คุณพ่ออวยพรเสร็จนะครับพี่น้องท่านใดที่มีดอกไม้นะครับเตรียมดอกไม้มาก็มาถวายให้กับแม่พระนะครับในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดและพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะร่วมทําบุญเทพื้นคอนกรีตนะครับพี่น้องก็แจ้งได้ที่บ้านพักประสงค์เมื่อเช้านี้ก็มีคุณป้ามาร่วมนะครับมาร่วมทําบุญนะครับเทพื้นคอนกรีตเพิ่มนะครับและพี่น้องท่านใดที่ก็จะมีบัดเดอร์ปอนะครับคอยบริการให้กับพี่น้องนะครับในโอกาสที่คุณพ่อไปเข้าเงียบนะครับเชิญยืนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ประทานศีลมหาสนิทเป็นอาหารเพิ่มกำลังแก่พระศาสนาจักรของพระองค์แล้วขอให้พระศาสนาจักรมีความชื่นชมยินดีในโอกาสและลึกถึงวันสมภพของพระนางมารีพรหมจารีซึ่งเป็นความหวังและลุ่งอรุณแห่งความรอดพ้นของโลกด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเทอญ
1: ขอ

0: พรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชผู้คำสอนคารวาสและเยาวชน

0: ทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายโลกภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำบอก

บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอนาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุที่สั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230089 863สถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
3: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอด